0: เรศวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูปคัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งปรับเพียบตัวตรงสงบนิ่งจะเดินรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิทัลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนก็รอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5: โยอาปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็ผู้สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวน

0: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้ชคัพยู17รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

0: เรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกศครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาคะ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยลงกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลมน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลมน้ำฉี่ลมน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลมน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลมน้ำยมลมน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
3: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
4: จากสถานการณ์ต่างๆนะครับทางท่านที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท่านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามบอตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมดที่16ลำนะครับและก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำครับ32ลำนะครับและกิ่งแอร์อีก2ลำส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับ แบ่งไป2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือพอแล้วว่าน้ำมันจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
3: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอนิโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
4: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
3: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
4: ตอนนี้นะครับการทำงานบริการร่วมกันเราก็ได้บริการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสตช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายในพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
4: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงแล้วก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงแล้วก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ร้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเราดีดำเนินการได้ทันท่วงทีครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ขอบคุณครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
7: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
8: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวมีวงเงินไม่รู้ไปกดตรงไหนหรือกด Access ไปตรงไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้ประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวนะนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงเงินเชื่อมไปอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคนไทยคนไทยเป็นหนี้เยอะนะ25 ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นก็มีพยาวถึง27%ซึ่งถือว่าสูงการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปและเป็นหนี้ยาวมันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากต้องเข้าไปดูอันนั้นมันจะกลายเป็นเชิงสังคม
7: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
8: ้เป็นเจตนาดีที่ว่าจะเข้าตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อบายนานเพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แบบนี้เราจะเข้าไปกำกับทำไมแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คนไทยไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4 เดือนหรือในคอมมิชชั่นอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แบบนี้เป็นวันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แบบนี้เราจะเข้าไป
7: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
9: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
10: ผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้ว่าการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับ ตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
9: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
11: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
12: มีเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
11: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
12: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกเนี่ยก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนได้มากขึ้น
11: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เล่าประเด็น
13: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
14: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
13: นายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
15: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ในสิ่งที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาดิจิทัลพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
13: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกฐินธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: เกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้พอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็ ็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนีซังครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกเมื่อวานนี้ก็ Kick off ไทยช่วยไทยพาสฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือส่งอาหารนั่นแหละผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Grab แล้วก็Shopee นะครับแล้วก็ Robinhood ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับในการสั่งอาหารนะครับเรื่องของไทย AI Passport นะครับยังถือว่าเป็นโครงการเรียกแขกอยู่นะครับสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบตอนนี้ก็โดนฝ่ายค้านเนี่ยไล่บีไล่จี้ในหลายเรื่องนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับที่นำไปใช้กับไทย AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจำนวนเงิน 1,600 ล้านนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในโครงการเรื่องของความชัดเจนต่างๆในการใช้งบนะครับเกรงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่ง
2: ครับ
1: หรือกลุ่มธุรกิจนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากฝ่ายฝั่งรัฐบาลนะครับสำหรับไทย AI Passport นะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มีข่าวลืออีกแล้วนะฮะบอกว่ารถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนไทย
2: ครับ
1: นะครับเห็นเงียบๆไปนานนะครับเมื่อวานนายกก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แต่อย่างไรนะครับไม่ได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยไทยนะฮะอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะของผู้ให้บริการขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะฮะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับ
2: ครับซึ่ง
1: ท่านนายกนะฮะก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปเยี่ยมบูธนะครับหลากหลายบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Grab Taxi นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของ Grab Food นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Man ด้วย Robinhood ด้วย Shopee Food ด้วยนะครับแล้วก็อีก1บูธที่น่าสนใจนั่นก็คือ AI นกกระซิบ
1: เป็นยังไง AI นกกระซ
2: ิ
1: บ
2: AI นกกระซิบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะเป็นเรียกว่า AI ที่ผลิตมาเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับจากรายได้ที่ได้มาจากทางไทยช่วยไทยพลัส6040นี้
1: ก็คือ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณถึงจะได้กำไรว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: สิ่งที่ทำตอนนี้นี่มันจะมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือกำไรแนวนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ AI
2: มาช่วยมาช่วยตรงนี้
1: ผมก็งงไงกระซิบกระซิบอะไรคือคนได้ยินกันเยอะ AI นกกระซิบเนี่ยก
2: ็
1: สงสัยกันเหมือนกันเอ AI นกกระซิบคืออะไรก็คือกระซิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้รู้ว่า ต้นทุนกำไรเนี่ยมันเป็นยังไงที่ทำอยู่ในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็แนวทางที่จะสร้างกำไรกำไรเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกระทรวงการคลังใช่ไหม
2: ถูกต้องครับมาจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าเป็นการคิกออฟวันแรกนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40สำหรับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการให้บริการส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสำหรับการที่มียอดค้ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีมากขึ้นในเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะครับก็เริ่มให้บริการกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569เลยนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่6 โมงเช้าไปจนถึง3 ทุ่มตรงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับหรือว่าถ้าสมมติใครที่เรียกว่าอยากจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงเลยนะครับเข้าไปได้เลยนะ4แอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปก็คือ Grab Food Lineman นะครับ Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับเข้าไปที่ในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยครับ
1: น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยคนก็นิยมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเนี่ยมารับประทานที่บ้าน
2: ครับ
1: นะฮะไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงlow season
2: ครับ
1: สำหรับร้านอาหารด้วยเพราะว่าหน้าฝน
2: ครับพอหน้าฝนปุ๊บก็ไม่อยากออกไปซื้อข้างนอก
1: พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: เพราะฝนตกทีไรร้านค้าก็บ่นทุกทีฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะยังขายไม่หมดเลย
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะกระตุ้นยอดขายเกี่ยวกับอาหารในช่วง low season ในช่วงนี้ก็คือฤดูฝนนั่นเองนะครับแต่คนก็บ่นเหมือนกันคุณรัตพงศ
2: ์ครับ
1: ทำไมรัฐบาลเปิดตัวช้าจังเลยสำหรับ food delivery ปาเข้าไป15 วันครึ่งเดือนแล้ว
2: ครับ
1: เปล่าตังจะหมดแล้ว
2: ไม่หมายถึงว่าบางคนนี้คือใช้หมดไปตั้งแต่7 วันแรก
1: จะคือหมดไปแล้วบางคนบอกปิดโครงการไปแล้วสำหรับเดือนแรก 1,000 บาท
2: ครับ
1: ก็อ่ะเดือนหน้าเดี๋ยวอีก15 วันเอง
2: ยังมีโอกาสนะเพราะว่าอีกตั้ง3 เดือนนะ
1: ก็จะได้ใช้จะได้ใช้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์เนี่ย1,000 บาท 4 เดือน 1,000 บาท 4 เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บางคนบอกโอ้ยยังบางคนก็มีกระแสนึงนะฮะ
2: ครับ
1: บอกว่าโอ้โหยังไม่หมดสักทีเพราะมัน60/40ไม่ใช่50/50ไง
2: ครับ
1: บางคนก็บอกโอ้ยยังไม่หมดเลยจะใช้ทันหรื
2: ออ
1: ีกคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้หมดไปนานแล้วลุง
2: ครับ ยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาแต่ว่า
2: ครึ่งเดือน
1: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นยอดขายแหละในช่วงหน้าฝนสำหรับร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต
2: ั
1: วเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยหวานเงินขนาดนี้ลงไปเนี่ยตัวเลขในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอน
2: ครับ
1: นะครับคำถามคือมันมากขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะอย่างไรต่อ4เดือนนี
2: ้
1: ยังไงเนี่ย GDP หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคขึ้นแน่นอนครับ
2: ครับ
1: มากน้อยมันอีกเรื่องนึง
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ย4เดือนข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรต
2: ่อ
1: แม้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มคลายกังวลแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วและรอเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยในวันที่19 มิถุนายน
2: ครับ
1: โดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีที่ทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงบาทกว่าเลย
2: บาท20เลยนะ
1: บาทกว่าบาท20เลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำมันในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปอีกนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าอุปกรณ์การผลิตน่ะคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอกซัพพลายเชนใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็คือว่าบ่อน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลาย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือต้นทางแห่งการผลิตเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นปริมาณน้ำมันดิบที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ช่วงวันที่28 กุมภาพันธ์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็ราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ก่อนเกิดวิกฤตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแหละต้องจับตามองว่า วันที่19เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยหล
2: ัง
1: จากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพนะครับเป็นข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
1: นะฮะจำได้ไหมครับไทยกัมพูชา
2: เคยมีบทเรียนมาแล้วนะนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบนึง
1: ใช่ใช่และอย่าลืมสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศหนึ่ง
2: ครับ
1: อิสราเอล
2: อ
1: ิสราเอลก็จะว่ายังไงล่ะ
2: ครับ
1: คือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คืออิสราเอลกับอิหร่านโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอิสราเอล
2: ครับ
1: ผู้หนุนหลังนั่นแหละพอสหรัฐบอกหยุดแล้วหยุดแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะแต่อิสราเอลจะหยุดหรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: อิสราเอลหยุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทรัมป์เนี่ยก็พูดในประโยคนึงที่พูดไปพาดพิงคุณเนทันยาฮูนะในทางด้านของประธานาธิบดีอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าต้องขอขอบอิสราเอลต้องขอขอบคุณสหรัฐนะต้องขอบคุณสหรัฐนะเพราะสหรัฐเนี่ยมาทำสัญญาตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ส่วนอิหร่านก็ตอบรับข้อตกลงตรงนี
2: ้ครับ
1: นะครับก็วันนี้ก็ราคาน้ำมันดิบก็คงปรับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานผมฟังข่าวช่วงบ่ายคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: น้ำมันดิบก็ปรับลงในรอบ3เดือน 4%
2: เลยต่ำที่สุดในรอบ3เดือนที่สุด
1: อันนี้คือราคาน้ำมันต่างประเทศ
2: ครับ
1: นะฮะส่วนราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: สำหรับของการปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือไอ้สิ่งของที่มันเคยขึ้นราคาเนี่ยมันจะลงไหมครับ
2: ครับก็ต้องติดตามเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยู่
1: ผมเชื่อว่าไม่ลง
2: มันจะทำยังไงดี
1: ร้านข้าวแถวบ้านผมขึ้นมา10บาทอ่ะ
2: แต่ว่า
1: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
2: ไม่ได้ปรับราคาลดลงใช่ไหม
1: ปรับราคาขึ้นอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่แต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์นะ
2: ครับ
1: ขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก่อน50มา60แล้ว
2: อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่าง
1: ๆ
2: ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนพอเหตุการณ์เหล่านี้สงบลงแล้วนะครับต้องรอดูว่าทางรัฐบาลของเราจะมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน
1: ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ
2: ครับ
1: ให้ร้านค้าเนี่ยเขาปรับลงบ้างแต่คือการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอ่ะก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ว่าถ้าเขาขึ้นก็แสดงว่าเขาลำบากจริง
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยก
2: ็ร้านก็จะอยู่ไม่ไหวนะ
1: ร้านก็จะอยู่ไม่ไหว
2: ครับ
1: ถามว่าปัจจัยการผลิตต่างๆนี่แหละไม่ใช่ร้านไปด่าร้านค้าเขาขึ้นราคา10บาทอย่างเดียว
2: ครับ
1: คือปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาประกอบอาหารค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ย
2: ครับ
1: มันลดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่า
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ
2: ครับทั้งหมดก็คือการเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง
1: เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นเหมือนยาพารา
2: ครับ
1: แก้ปวด
2: ก็คือได้ชั่วคราว
1: แก้ปวดชั่วคราว
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ายั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องสิกสัตว์ปั้นแต่งกันนะครับด้วยเงินภาษีของประชาชนเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดดีอยู่ดีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของ AI นกกระซิบกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราว่ามีการได้พูดถึงไปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของ AI นกกระซิบเนี่ยคือจะบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมใช้กันนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของต้นทุนต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบต่างๆในการผลิตของตัวเองเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือไม่โดยมี AI นกกระซิบนี่แหละนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดให้ร้านค้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab Food, Lineman, Robinhood แล้วก็ Shopee Food นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมสำหรับการใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรวมถึงสามารถขยายยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและก็ในส่วนนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะสำหรับ AI นกกระซิบนะครับซึ่งนะในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินก
1: ็
2: จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองนายกเอนิติบอกนะครับว่า4แพลตฟอร์มในส่วนของGrab Food, Lineman, Robinhood แล้วก็ Shopee Food เนี่ยพิสูจน์แล้วนะว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็คือโครงการก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาช่วยขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 500-600% เลยนะครับ แล้วก็หลังจากโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอในช่วงคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาเนี่ย 500-600%
1: ครับ
2: 600% ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพอจบโครงการแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังมีการเพิ่มเติมขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 100-200% ดังนั้นนะครับต้องการให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายย่อยเนี่ยเรียนรู้เรื่องระบบดิจิทัลนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเหมือนการอัพสกิลรีสกิลนะ
1: คร
2: ับในการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยก้าวทันไปกับโลกด้วยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจริงๆนะครับโดยวันนี้เราก็มีการต่อยอดโดยการนำ AI นี่แหละมาช่วยในการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไปจ้างนักบัญชีหร
1: ือ
2: ว่านักวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับ AI นกกระซิบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะสำหรับการใช้ AI นกกระซิบนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคาขายที่จะแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับทางคุณเอกิตินี่ทำประพาสเองก็เชิญชวนร้านค้าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนด้วยนะคร
1: ับ อันนี้ผมไปดูฟีเจอร์ AI นกกระซิบนะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่าง
2: ครับ
1: ตอบคำถามก็ได้นะครับตอบคำถามเนี่ยเขาก็ถามอะไรมันก็ตอบได
2: ้
1: นะครับเพราะมันจะมีคำถามในหัวข้อต่างๆสามารถพิมพ์ลงไปได้เลย
2: ครับ
1: วิเคราะห์ยอดขายอย่างที่คุณรัตน์ผมบอก
2: ครับ
1: ขายดีขายน้อยหรือว่าจะทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าจะต้องทำยังไงเขาก็จะให้กรอกลงไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้ยอดขายเท่านี้เนี่ยคุณต้องทำยังไงลดต้นทุนยังไงที่สำคัญที่สุดเนี่ย คือสร้างสเตทเมนต์ให้เราด้วยนะครับ
2: แล้วครับ
1: มีสามารถสร้างสเตทเมนต์ก็คือสามารถสรุปรายการซื้อขายเพื่อที่จะไปขอกู
2: ้
1: อันนี้ทำได
2: ้
1: วิเคราะห์สินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันทำเป็นเอกสารให้เลยปริ้นเป็นเอกสารได้ด้วย
2: โดยมาจากแหล่งข้อมูลของ AI นกกระซิบเลย
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นกกระซิบสามารถสร้างสเตทเมนต์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อธนาคารรัฐได้นะครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือ AI นกกระซิบที่มีความอัจฉริยะมากนะครับก็สามารถไปใช้ได้นะครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมฟังจากที่คุณเอกิติเล่าเนี่ยคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยขายแพงกว่าร้านค้าในตลาดหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณขายแพงเกินบางทีคุณได้กำไรเยอะจริงแต่บางทีคนซื้ออาจจะน้อยกว่าร้านที่ขายราคาตลาดนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่คือบางทีคนขายก็งงไงเอ๊ะทำไมร้านค้าชั้นคนน้อยลง
2: ครับ
1: ก็ต้องไปถามนกกระซิบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้านค้ามันขายถูกกว่าเราดีวะ
2: ครับ
1: หรือสินค้ามันดีกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเช็คราคาวัตถุดิบได้ด้วย
2: ครับ
1: เริ่มต้น1มิถุนายนที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็บอกว่าสอบถามราคาวัตถุดิบได้แล้วก็แสดงราคาวัตถุดิบทันทีเมื่อใช้ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าตั้งราคาขาย
2: ครับ
1: แล้วก็การตลาดต่างๆได้รู้ว่าไอ้แถวนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แล้วก็ขายในราคาที่มันถูกลง
2: หรือว่าขายในราคาที่พอเหมาะ
1: ข
2: อลดชาติเข้าสู้นะ
1: เท่านั้นแหละ
2: ครับ
1: มันก็ช่วยได้ครับสมัยก่อนเนี่ยต้องไปส่องดูนะ
2: ครับ
1: ร้านค้าข้างๆขายยังไง
2: AI ก็จะมาช่วย
1: ต้องปลอมตัวเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อพ่อค้าร้านข้างๆดีกว่า
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปโดนกลัวเขาไป

0: โปรเจคเตอร์หรือยังใช้อยู่ป่ะมั้ย
1: มี
0: เออนั่นน่ะจอโปรเจคเตอร์ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วให้คนไปดูอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอ่ะเสี่ยง
1: ครับ
0: ที่จะผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาฟ้องร้อง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาต้องไปดูนะฮะเงื่อนไขของโมโนเนี่ยเขาให้ชมเฉพาะความบันเทิงในบ้านในกล่องของเขาหรือเปล่า
1: คือจะต้องซื้อแพ็คเกจ
0: ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย
1: ์ครับ
0: อารมณ์เหมือนลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเราเขาให้คุณซื้อซีดีเนี่ยไปเปิดเพลงเนี
1: ่
0: ยในบ้านแต่คุณเอาซีดีเนี่ยเพลงเนี่ยไปเปิดในร้านค้า
1: เ
0: พื่อการค้าเรียกแขกเรียกคนมา
1: อ
0: ันนั้นคุณผิดกฎหมาย
1: ครับเหมือนแบบไปโชว์ในผับบาร์ต่างๆด้วย
0: ใช่นะฮะคือเปิดเพลงเนี
1: ่
0: ยในบ้านเรือนเนี่ยเปิดได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อเทปซื้ออะไรมาแต่เมื่อไหร่ที่เอาเทปเอาซีดีหรืออะไรไฟล์พวกนี้มาเปิดในทางการค้าเพราะคุณได้กำไรไงฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเพื่อการค้า
1: ครับ
0: อันนี้ผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นกับลิขสิทธิ์บนโลก
1: ครับ
0: ถ้าโมโนเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดปึ้งปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านรวงเนี่ยพึงตระหนักไว
1: ้
0: นะครับว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังควรที่จะสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้อย่าฝืนทำ
1: ครับ
0: เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยปรับโอ้เป็นแสนนะครับ
1: ครับสูงสุดนี่ 800,000 เลยนะ
0: 800,000 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คือตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจก็ต้องจับนะครับ
1: ครับ
0: ไปด่าตำรวจเขาแบบไปรังแกประชาชนก็ไม่ได้ไม่งั้นละเว้นปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: คือกฎหมายมันมีอยู
1: ่
0: อันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องนี้นะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมัญญาก็บอกว่าการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลกครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นการแข่งขันที่มีทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง48ทีมก็คาดว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านทีวีวิทยุสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแพร่ภาพเสียงได้รับความคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ปี37นะฮะแล้วก็พูดข้อกฎหมายไปคือสรุปเอาอย่างนี
1: ้
0: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณไปเตะฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ
1: ์การ
0: บอลมันไม่มีลิขสิทธิ
1: ์
0: แต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายทอดผ่านทีวีหรืออะไรต่างๆเขาลงทุนไง
1: ครับ
0: ตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์เขาถึงต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazzร่วมกับ Mono Next นะครับก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดไปใช้เผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปการแข่งขัน
1: ครับ
0: เอาไปเผยแพร่ซ้ำ
1: ครับ
0: ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: โทษก็คือมีจำคุกด้วย
1: ครับ
0: 6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000หรือทั้งจำทั้งปรับทราบว่าขณะนี้มีช่องทางสมัครทางออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆถ้าร้านค้าเนี่ยจะไปเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิด
1: ครับ
0: ต้องขออนุญาตตามนี้นะครับ
1: ครับต้องติดต่อโมโนก่อนนะ
0: ต้องติดต่อโมโนก่อนคือเขามีกระบวนการเนี่ยว่าคุณอยากจะใช้เนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไปซื้อกล่องแล้วมาใช้เนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปตาม
1: บ
0: ้านแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักเพราะบางคนไม่รู้นะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้นะครับเปิดร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละ
1: คา
0: โนเปิดตู้มเลยร้านลาบร้านอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับ
1: ครับผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเอาผิดเนี่ยเอาได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือสมาร์ทโฟนขอไปครับสมาร์ททีวีหรือว่า Android TV ต่างๆเนี่ยคือเปิดแอปโมโนเสียเงินปุ๊บนะเปิดลิงก์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจาขออนุญาตจากทางโมโนก่อนเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
0: ไปแคปไปแชร์ไปอะไรก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วไปย้อนหลังก็ไม่ได
1: ้เอาเทปมาเปิดย้อนหลังก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำซ้ำ
1: ครับ
0: ไม่ได้เลยนะคร
1: ับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็มีการออกมาพูดนะครับในเรื่องของประเด็นดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรทำไมเกิดดราม่ากันขึ้นนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกล่าวถึงกรณีโครงการไทย AI Passport นะครับจะมีการ

0: หรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เข้าถึง AI แม้ว่าจะไม่ถึงอันดับที่แบบเรียกว่าใช้แบบเก่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าหลังไม่ทันโลกนะครับการดำรงชีวิตเนี่ยของในประเทศไทยนะของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีทั้งทุกสิ่งที่ประกอบกันเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้ของต่างประเทศแต่อย่างเดียวนะเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้มาพัฒนาซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงในประชาชนของเราทุกคนนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านหรือว่าแนวคิดแต่ว่าเป็นการท้วงติงในเรื่องของ TOR หรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการเกี่ยวพันกับบุคคลของตระกูลชิดชอบนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวถึงว่าจริงๆนะ AI เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเรียนรู
1: ้
0: แต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดว่า TOR เนี่ยมันเกี่ยวกับคนชิดชอบหรือเปล่านะครับท่านนายกชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจไปแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสุจริตนะครับเป็นไปด้วยตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเราดำเนินการได้ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและก็นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผลงานรวมถึงการประเมินด้วยนะครับท่านนายกก็สรุปคร่าวๆก็คือยืนยันว่าทำตามกระบวนการทั้งหมดนะครับถามต่อนะครับว่ามั่นใจใช่ไหมว่าโครงการนี้เนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีในแต่ว่ามีแต่ประชาชนนะครับย้ำว่ามีแต่ประชาชนนะครับพวกตนเนี่ยมาทำงานก็จะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยทางนายกก็บอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับถามต่อว่าทุกนโยบายพร้อมให้การตรวจสอบตลอดเวลาหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำที่เป็นเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมนะครับในส่วนของยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเราก็จะมาเรียกว่าไม่ยอมให้มีใครมาทุจริตในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สแกมเมอร์ที่มีกว่า 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการมีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการฟอกเงินทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆต่ออิทธิพลเลยนะครับแม้แต่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นคำใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าอันธพาลแทนนะครับแล้วก็จะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบนะท่านนายกก็ยืนยันในส่วนของการพูดคุยกับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีตรงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทักท้วงควรทบทวนนะครับท่านนายกบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการเนี่ยล้มไปเองยืนยันว่าโครงการนี้นะครับคือทำตามรูปแบบแล้วก็เรียกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีการทำอย่างรัดกุม 100% นั่นเองครับ
1: นะครับคือถามว่าโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมต้องตอบว่าเกิด
0: ครับ
1: เกิดแล้วก็ประชาชนอยากใช้ไหมก็อยากใช
0: ้ครับ
1: ของฟรียังไงคนก็อยากใช้งบประมาณ 1,600 ล้านมากเกินไปไหม
0: ครับ
1: ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโครงการอื่น
0: ครับ
1: อันนี้มองในมุมบวกนะครับ
0: ม
1: องในมุมลบเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านแคลงใจคือการใช้งบเนี่ยอย่างโปร่งใส
0: ครับ
1: นะฮะเพราะเขามองว่ามันมีการหัวประมูลมีการล็อกสเปคมีความผิดปกติใน TOR ในเรื่องของประเด็นผู้ประมูล
0: ครับ
1: นั่นเองนะฮะอันนี้คือเป้าใหญ่ๆเนี่ยที่เขาคุยกัน
0: ครับ
1: นะครับคืออย่าเพิ่งไปหลงประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่ามันสอที่จะไปเป็นเรื่องของการใช้งบเนี่ยผิดปกติหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมคณะ
0: ครับ
1: นะฮะก็คือคุณรัชนก สีนอกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละโดยคุณรัชนกเนี่ยก็เปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสาร metadata นะฮะของไฟล์เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport คุณรัชนกบอกว่าเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร V
2: ครับ
1: ระบุว่าเอกสารดังกล่าวทำให้เห็นว่าสร้างไฟล์เมื่อวันที่27ตุลาคม68นะครับแต่ข้อมูลจากกระทรวง DE กลับมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15 ธันวาคม68และมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลว่าได้มีการทำงานกันก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับแสดงว่าคือพยานจะบอกว่าอันนี้คือการล็อกสเปคกลัวประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังในคร่าวนะฮะ
2: ครับ
1: ก็นั่นแหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบชี้แจงออกมาชี้แจงในข้อสงสัยงัดหลักฐานออกมาเพื่อที่จะลดประเด็นตรงนี้รวดเร็วที่สุด
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นและตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
2: ครับ
1: คือคุณชัยชนกชิดชอบลูกคุณเนวินแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตีในทางการเมืองแล้วเนี่ยควรสยบข่าวลือตรงนี้โดยเร็วที่สุด
2: ครับ
1: นะฮะว่าเรื่องของการหัวประมูลกับล็อกสเปคเนี่ยตกลงแล้วมันยังไง
2: ครับ
1: บริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เคยรับงานเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็มีการล็อกสเปคจริงไหมที่บอกว่าต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาทำไมถึงกำหนดแบบนั้นบริษัทเทคโนโลยีในไทยเนี่ยที่มีสเปคตามนี้มันมีกี่บริษัทเห็นก็บอกว่ามีไม่เกิน15 บริษัท
2: ครับ
1: เป็น15 บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีเขาเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคและหัวประมูลโดยรัฐบาล
2: ครับ
1: ตรงนี้ต้องรีบออกมาตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะ
2: ครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็จะมีการเจรจาในส่วนของคู่ค้าสัญญาไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่จะมาร่วมทำในเรื่องของการทำสัญญานี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและก็ประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสนะครับเมื่อวานคุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของการรายละเอียดที่ว่าTOR เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการลงนามไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยสามารถเจรจาพูดคุยนะครับสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญาเนี่ยยินยอมนะครับก็จะต้องรอดูการประชุมในวันนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีข้อกังขานะครับเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR เนี่ยยืนยันว่าในเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสหรือไม่ทางคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชัยชนกเองเนี่ยมอบนโยบายนะแต่ว่าส่วนที่จะไปทำในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยคือเป็นของข้าราชการประจำก็คือเป็นข้าราชการของกระทรวงดีอีนะครับที่ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าคุณชัยนพเนี่ยเป็นในส่วนของการมอบนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของกระบวนการต่างๆดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นของฝ่ายข้าราชการประจำที่ดูแลปลัดกระทรวงดีอีดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามกฎหมาย 100% นะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้าในการเจรจานะครับ
1: คือ TOR เนี่ยคือข้อกำหนดในการเงื่อนไขในการเสนอราคา
2: ครับ
1: จะซื้อจัดจ้าง
2: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดในสัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดในการที่จะทำดำเนินการต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าตัวคู่สัญญาเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมก็พูดมาเมื่อกี้
2: เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของ TOR เนี่ยจะทำไปแล้วแก้ไม่ได้
1: TOR เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าจะต้องตามนี้ตามนี
2: ้
1: จะต้องมีบริษัทมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี
2: ้
1: ตัวเนี้ยมันแก้ไขไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคู่สัญญาแล้วก็แสดงว่ามีบริษัทที่รับงานแล้ว
2: อินเดียวันนี้จะมีการเจรจา
1: คู่สัญญามีบริษัทที่เป็นคู่สัญญาแล้วส
2: ่
1: วนเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะกระทำการต่างๆเนี่ยตาม TOR ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา
2: ครับ
1: นั่นแหละก็คือว่ารายละเอียดและขอบเขตเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถแก้ไขได
2: ้ครับ
1: แต่ขอบเขตกว้างๆเนี่ยในการเลือกถ้าเอาตามข่าวนะ
2: ครับ
1: ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจำนวนเงินวัตถุประสงค์คุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงให้มันเป็นที่เรียบร้
0: อ
1: ยว่าบริษัทที่รับงานเนี่ยคือใคร
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนเงินมันเท่าไหร่ยิ่งโปร่งใสยิ่งชี้แจงเนี่ยมันก็จะยิ่งลดความแคลงใจของประชาชนและพรรคประชาชน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีเงื่อนไขก็คือว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันหัวประมูลวันล็อกสเปคหรือเปล่าม
0: ัน
1: มีความผิดปกติใน TOR ของผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบปุ๊บเนี่ยโปร่งใสปั๊บเนี่ยจบตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดมองกันจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องทางการเมือง
0: ครับ
1: เรื่องทางการเมืองที่มุ่งตรงเนี่ยไปยังคุณชัยชนกชิดชอบก
0: ็
1: คือเป็นทายาททางการเมืองของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละ
0: ครับ
1: ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ครับ
1: นะฮะเป็น
0: เรียกว่าเป็นความ
1: ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้นำจิตวิญญาณ
0: ครับ
1: ของพรรค
0: สื่อเจน
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละก็มันเป็นทางการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องชี้แจงเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านนะครับต้องคิดดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ผมมองแล้วนะ
0: ครับ
1: คือยังไงอ่ะก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการนี
0: ้
1: นะฮะเดินหน้าต่อไปหรือจะลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงที่สวย
0: ๆครับ
1: นะฮะแต่ผมมองแล้วโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอ่ะมีสูงกว่าน ะครับเดี๋ยวดู
0: เพราะว่าผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้นะครับสำหรับ AI แต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนมีข้อกังขาก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของ TOR
1: ใช
0: ่
1: คือเขาไม่ได้มีปัญหาว่า AI ไม่ได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ใช้งบมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาคือหัวประมูลล็อกสเปคความผิดปกติของ TOR ของผู้เข้าร่วมประมูล
0: ครับ
1: ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทางรัฐมนตรีดีอีแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานต่างๆไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: รัฐมนตรีดีอีต้องตอบ
0: ครับ
1: ต้องตอบให้ชัดถ้ารัฐมนตรีดีอีตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดเนี่ยจะถูกโจมตีในทางการเมืองต่อไป
0: ครับ
1: ว่าทำไมรัฐมนตรีไม่ตอบต้องให้นายกมาตอบนี่นั่นเป็นปัญหาทางการเมือง
0: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูนะครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: พักสักครู่ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2519ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะดินต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี
6: คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: 8:42 นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารในประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็แถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ข่าวออกมาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะเคยได้ยินเด็กติดเกมไหมคร
3: ับภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดีนะนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
2: นะฮะคือเกมเนี่ยถูกปรับมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยให้เป็นกีฬา
3: ครับ
2: ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสปอร์ต
3: อีสปอร์ตครับ
2: อีสปอร์ตนะฮะคือเปลี่ยนค่านิยมเดิมเนี่ยเด็กติดเกม
3: ครับ
2: เด็กติดเกมเนี่ยมันจะดูไม่ดี
3: เ
2: ล่นเกมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเรียนไม่จบ
3: ครับ
2: นะฮะสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจริงๆ
3: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเล่นเกมไปซื้อเกมเนี่ยพ่อด่า
3: โดนปลูกฝังมาแบบนั้นผมก็เหมือนกันในยุคของผมในช่วงเด็ก
2: ๆ
3: แต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
2: เจมใช่ไหม
3: ยังอยู่ในเจนเดียวกันครับ
2: อะไร
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะ
2: เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3: ครับ
2: นะครับคือเกมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแต่ละอายุเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยบางทีมันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
3: ครับ
2: เรื่องของเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงยิงกันไปยิงกันมาแล้วเด็กเนี่ยเอาไปจำฝังหัว
3: ครับ
2: แล้วก็เอาไปใช้ความรุนแรงกับเพื่
3: อ
2: นเอาไปใช้รุนแรงต่อที่สาธารณะ
3: ครับ
2: จำเรื่องของสยามพารากอนได้ไหมกราดยิงจำได้ไหม
3: ที่ใช้เรียนแบบเกม
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
3: ครับ
2: นะฮะคือที่ผมติงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับ
3: ครับ
2: แต่ผมบอกว่าเรื่องของการเข้าถึงเกี่ยวกับเกมหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยด้วยช่วงอายุต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: เพราะเกมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นคุณไปเล่นเกมต่อสู
3: ้
2: คุณก็เอาไอ้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นต้น
3: อีกในสังคม
2: เล่นเกมยิงกันก็ไปซื้อหาซื้อปืนในตลาดเอามายิงเขาอีก อันนี้เป็นสิ่งที่มันเหนือความควบคุมมันคือเด็กมันมีจินตนาการ
3: ครับ
2: ดังนั้นการที่จะใช้ให้เด็กเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: นอกเหนือจากการส่งเสริมต้องมีกรอบที่ชัดเจน
3: ครับ
2: ในการที่จะดูแลตรงนี้หากเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าถึงมากจนเกินไปโดยปราศจากขอบเขตในการเฝ้าระวัง
3: ครับ
2: มันเหมือนกับการเปิดฟรีเสรีเรื่องของความรุนแรงและเกิดปัญหาสังคม
3: ครับ
2: นี่คือสิ่งต้องระมัดระวัง
3: ครับ
2: ซึ่งควรที่จะตีกรอบตรงนี้เอาไว้ด้วย
3: ถูก
2: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ครับ
2: นะฮะเพราะว่ามันคือตัวเลือกทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ใหม
3: ่ครับ
2: แล้วก็มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้เยอะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอาศัยความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลของคนรุ่นใหม่สร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนไทยพูดง่ายสร้างโอกาสในการทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือในร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเห็นตรงกันแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะจากโอกาสที่ประเทศได้รับการรับเลือกนะฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะฮะ Gamescom Asia X Thailand Game Show ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติในการเชื่อมโยงผู้พัฒนาเกมนักลงทุนผู้ประกอบการและแฟนเกมจากทั่วโลกแหมผมนึกถึงญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ย Capcom หรือว่าค่ายต่างๆนะฮะ Konami อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ย
3: ครับ
2: Google เงินได้เยอะนะฮะสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าตลาดเลย
3: ครับ
2: แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็มาด้วยแต่คนเอเชียเนี่ยมักชอบเล่นเกมญี่ปุ่น
3: ครับ
2: และมีความใฝ่ฝันมากในการที่จะไปร่วมงานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ตอนนี้บอกว่าโอ้โหไทยได้เป็นเจ้าภาพ อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกเม็ดเงินลงทุนแล้วก็เรียกเงินจากต่างชาติอย่างน้อยเขาก็มาเที่ยวเมืองไทย
3: แน่นอน
2: แล้วเขาก็นอกจากเขามาดูเกมแล้วเขาก็จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วย
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับไทยเพราะเขาให้โอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับนายกเห็นว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวการจัดงานเท่านั้นไม่ใช่ตื้นๆอย่างที่ผมบอก
3: ครับ
2: แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์และครีเอเตอร์ชาวไทยได้เห็นสิ่งต่างๆนี้เป็นประโยชน์และได้นำแสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติบอกว่าโอ้คนไทยนี่ก็เก่งนะและนำไปสู่การจ้างงานการลงทุนและการร่วมมือธุรกิจในอนาคตนะฮะและเชื่อมั่นว่าเด็กไทยคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับเผลอๆจะเก่งกว่าด้วยอันนี้ผมพูดเองฮะ
3: ครับ
2: สำหรับงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2025เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า 206,000 คนจาก95ประเทศทั่วโลก
3: ครับ
2: นะฮะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คนจาก81ประเทศผู้แสดงสินค้ากว่า294รายเอาละก็คือตัวเลขแล้วแหละ
3: ครับ
2: ก็จัดขึ้นเมื่อไหร่29ตุลา
3: ครับ
2: 1พฤศจิกายนปีนี้ฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์
2: กรุงเทพมหานครนะครับไปรถไฟฟ้าสะดวกครับ
3: ครับแต่ก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ในทุกๆวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการที่หลายๆคนนะน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่จบงานมาจบจากการศึกษามาเนี่ยมาทำงานเป็นเกมเมอร์เยอะมาก
2: ครับ
3: นะครับไลฟ์สดในการเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกคือเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
2: เดี๋ยวนี้ก็แข่งขันกันด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ครับ
2: จัดทีมไปแล้วก็ไปแข่งขันเก
3: ม
2: ที่ต่างประเทศก
3: ็
2: ม
3: ี
2: อีสปอร์ตก็มี
3: ครับ
2: นะครับ
3: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
2: คือเกมเนี่ยเล่นไม่ผิดหรอก
3: ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการเล่นภาษาฝรั่งคือมีลิมิตก็คือว่าถ้าเล่นตอนเรียนเล่นแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีโทษมีภัยทุกยุคทุกสมัยแหละ
3: ครับ
2: หรือเล่นในทางที่ผิดเนี่ยเอานำสิ่งที่ได้จากเกมเนี่ยไปทำเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ผิดอีกนะฮะคือสิ่งที่ภาครัฐควรที่จะตระหนักเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรามีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: โอ้
2: 15
3: จริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ
2: คือการเข้าถึงเกมเนี่ย
3: คว
2: รที่จะใช้เลขบัตรประชาชน
3: ครับ
2: ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสำหรับเกมออนไลน์เน
3: ี่
2: ยมันควรที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: ปิดกั้นการมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: อันนี้เขาทำไปอย่างไร
3: ก็ต้องมีการวัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคม
2: คือเราจะไปหวังบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกนะ
3: ครับ
2: มันไม่ใช่ว่าทีวีกับอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาวางเอาไว้กลางบ้านให้สามารถควบคุมได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
2: เดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือ
3: ครับ
2: แล้วเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทางรับรู้รับทราบเลย
3: การ
2: รู้อีกทีลูกเป็นข่าวไปแล้วไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องกำกับดูแลด้วย
3: ครับ
2: นอกเหนือจากการส่งเสริมนอกเหนือจากการส่งเสริมควรมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้ความสงบเรียบร้อย
3: ครับ
2: และศีลธรรมอันดีของประชาชน
3: ครับก็เป็นในเรื่องของวงการเกมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ
2: เดือนตุลาคมนี่มีงานหลายงานแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็คือ IMF
3: ครับการประชุม IMF ด้วย
2: แล้วก็งานเกมนะคือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะฮอตมาก
3: ครับในช่วง
2: มาก
3: ช่วงต้นป
2: ี
3: งบประมาณใหม่นะนะครับก็
2: ฮอตมากเลย
3: เราติดตามนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที
2: ่
3: ตรงนี้ได
2: ้มันไม่ต้องมาอิมแพคเมืองทองธานีเท่า
3: แต่มันก็เดินทางสะดวกนะในมุมมองผมคือถ้าสมมติว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในเมืองหน่อยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไปฝั่งบ้านคุณทรงพลไปเมืองทองเนี่ยก็อันนี้จะต้องเป็นเอ็กซิบิชันที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย
2: ใหญ่
3: เพราะว่าคือมีหลายฮอ
2: แต่ แต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะผมมองนะคือที่จอดรถนะผมว่ามันใหญ่นะ
3: ครับ
2: แต่มันไม่เคยพอสักทีเลยผมไปมา 2-3 ทีแล้ว
3: อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับต่างจากเมืองทองคือมีเท่าไหร่ก็ไปสะดวกยิ่ง
2: เมืองทองอ่ะที่จอดมีแต่เดินไกลมันก็ยังดีแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยคือถ้าจัดงานใหญ่ๆมันไม่พอจริงๆนะคุณระ
3: บ
2: บแล้วเวลาเราจะไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องวนรถหาจนถอดใจ
3: ครับ
2: มันก็
3: คือทีหลังก็ต้องบอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าดีกว่า
2: ครับรถไฟฟ้าดีกว่าตรงนั้นสายสีเขียวเน
3: า
2: ะ
3: สายสีน้ำเงิน
2: อ๋อสายสีน้ำเงิน
3: แต่ถ้าเป็นเมืองทองเนี่ยจะเป็น
2: สายสีชมพูก็ใช้บริการรถสาธารณะน่าจะดีกว่านะฮะ
3: ครับไปต่อกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในส่วนของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดในการประชุมก็คือวันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับการที่จะมาประชุมสรุปในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนะครับซึ่งในส่วนของพ
2: ร
3: รคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีการเข้าชื่อเรียกว่าสนับสนุนตรงนี้นะมีการถอนชื่อออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับว่าในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ว่าณวินาทีนี้นะครับยังไม่เห็นเนื้อในส่วนของเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเช่นใดแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงไม่รวมถึงการแก้หมวด1หมวด2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการแก้ไขร่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอามาดูกันก่อนว่าร่างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้นะครับคุณพระดอนกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของทางพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบก็คือในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกโดยตรงอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางสสภูมิใจไทยนะครับในท่านพระดอนปิศานันทกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมด้วยนะครับสำหรับการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
2: เร็วๆนี้สำหรับรัฐธรรมนูญแต่มีคำหนึ่งผมสงสัย
3: ครับ
2: ผมสงสัยเนี่ยคือการแก้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: หมายความว่ายังไง
3: คือ
2: การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยออกแบบแก้ไขให้แก้ยากคือการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าเกิดมันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมันฟังดูแปลกๆเนี่ยเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: เพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะตกลงมันแก้ไหมฮะ
3: มันก็จะดูขัดเลย
2: มันจะขัดอยู่คืออีกอย่างนึงนะหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
3: ครับ
2: หมวด1เนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไว้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรฮะหมวด1เนี่ยมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวอ
3: ัน
2: เดียวแบ่งแยกไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไง
3: มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
2: มันไม่ได้อยู่แล้วส่วนหมวด2เนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมตามกฎหมายมันแก้ได
3: ้ครับ
2: มันแก้ได้ซึ่งเคยแก้มาแล้วนะครับ112เนี่ยเคยแก้มาแล้วสมัยคณะปฏิวัติเนี่ยแก้ให้มีโทษสูงขึ้นนะครับ
3: ครับ
2: คือถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้หมวด2
3: แ
2: ต่หมวด1เนี่ยแก้ไม่ได้แน่นอน
3: ครับ
2: คืออะไรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
3: ครับ
2: นะแบ่งแยกไม่ได้
3: อ
2: ันนี้แก้ไม่ได้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวดมาตรา2แก้ไม่ได้เหมือนกัน
3: แก้ไม่ได้
2: นะฮะแล้วก็มีกฎหมายล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามาตราเหล่านี้นะครับแก้อยู่แล้ว
3: ครับ
2: นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคำว่าแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมันอาจจะไปดูมาตรา25
3: มันดูกว้างไป
2: มาตรา2500กว่าเนี่ยมันจะบอกว่าต้องมีเสียงเท่านั้นเท่านี้ไง
3: ครับ
2: อาจจะไปมองตรงนั้นแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรดูว่าณสถานการณ์ณวันนี้มัน ันยังไงแล้วควรแก้ไขยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ตั้งต้นก่อนเลยสารตั้งต้นก็คือสสร.สสร.มาจากไหน
3: มาจากตรงไหนกัน
2: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
3: ครับ
2: จะเลือกตั้งหรือจะแต่งตั้งคือประเทศไทยของเราอ่ะมันมาทั้งแต่งตั้งมาทั้งเลือกตั้งเคยมาหลายรูปแบบแล้ว
3: ครับ
2: นะครับเคยมาหลายรูปแบบแล้วก็สสร.ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับ
3: ครับ
2: คนที่ร่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมาธิการยกร่าง
3: ครับ
2: สร.อาจจะเป็นคนเลือกกรรมาธิการยกร่าง
3: ครับ
2: ตอนสมัยคุณมีชัยคนที่ร่างจริงๆคือกรรมาธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าสสร.แล้วตอนนั้นสสร.เนี่ยมาจากคณะตั้งทั้งหมดเลยนะจากระดับคณะจากคณะนั้นอ่ะคือสิ่งต่างๆเราผ่านมาได้เยอะแล้วนะรัฐธรรมนูญก็มีมา20กว่าฉบับแล้ว
3: ครับ
2: ก็ต้องติดตามดูฉบับนี้ในยุค AI โลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นยังไง
3: ครับ
2: มันต้องมีการปรับแหละเพียงแต่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม
3: ่ครับ
2: น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประชาชนก็น่าจะได้ลงประชามติรับไม่รับเนี่ยก็น่าจะห่วงปีหน้าอันนี้คิดเองนะครับ
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้างครับเห็นเงียบๆไปนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสปช.ว่าวันนี้มีหลายวาระที่ประชุมเห็นชอบทั้งเรื่องในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Anti Drone นะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะฮะได้มีรายงานนะครับไม่รู้รายงานมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
2: จากกระทรวงข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้บอกว่ารถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าจริงไหม
3: ครับ
2: คุณอนุทินบอกเลยฮะไม่
3: ม
2: ีนะครับ
3: ครับ
2: คือทำไมนายกมั่นใจคือถ้ามันมีเนี่ยต้องมีการรายงานจากฝ่ายทหารหรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: ท่านถึงมั่นใจบอกว่าไม่มีเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกรู้ได้ไง
3: ครับ
2: ก็ไม่มีรายงานเนี่ยฮะไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีแน่นอน
3: ครับ
2: นะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าส่วนรถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรดินแดนของเขาเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ
3: ครับ
2: เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ใครมารุกรานอำนาจอธิปไตยของเราย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเรา
3: ครับ
2: นะฮะก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องภายในของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้ามายุ่งฉันได้ฉันนั้นนี่ผมพูดเองนะ
3: ครับ
2: คืออธิปไตยของใครก็ของมันนะฮะส่วนกัมพูชาจะให้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในห่วงของความโศกเศร้านายกถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
3: ครับ
2: นะฮะอันนี้คุณผู้สื่อข่าวก็ถามไป
3: ครับยืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของชายแดนไม่มีรถถังประชิดนะครับและก็ในส่วนของบริเวณชายแดนก็คือยังปลอดภัย
2: ยัง
3: ไม่ได
2: ้
3: มีการประชิดมีการสู้รบกันแต่อย่างใด
2: ส่วนในเรื่องที่กัมพูชาได้รถถังมาจากจีนมันเรื่องของเขา
3: ครับ
2: ไม่ใช่เรื่องของเรา
3: เป็นความมั่นคงในประเทศของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: สุภ
3: า
2: ชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสุดบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอร์รูมโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
5: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
12: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ
15: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทิศเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
17: นะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับดีวัสสุวัสสุรัตน์วีรัสไสนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับ เช่นเคยนะครับเราก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับก็พบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 9:10 น.ถึง 10:00 น.นะครับผมก็วันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับผมไปพบกับทริคดีๆแล้วก็สาระน่ารู้นะครับรวมถึงสิ่งที่ทุกท่านควรจะรู้กับการสัญจรบนท้องถนนที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อนะครับ
18: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
19: ้เฮ้ย
18: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
18: ชีวิตปลอดภัย
20: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: บนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ินดีต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมที่อยู่กับเราในวันนี้ช่วงสายของวันนี้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมวันนี้นะครับนำทริคดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกแล้วครับครั้งนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับยางของเรานี่แหละว่าถ้าเมื่อเราขับรถยนต์ของเราเนี่ยไปสัญจรตามที่ต่างๆแล้วเกิดปัญหาหรือว่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุขึ้นที่เกี่ยวกับยางนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีใน2เรื่องด้วยกันก็คือยางแบนแล้วก็ปัญหายางรั่วครับถ้าท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับที่ฟังรายการเราอยู่แล้วพบเจอปัญหายางแบนขณะรถวิ่งอยู่นะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะครับการขับขี่ทางไกลนะครับหากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถแบนในขณะที่รถวิ่งอยู่เนี่ยรวมถึงรถเกิดอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ตัวอย่างนะมีการทรงตัวแย่ลงหรืออัตราการเร่งอืดหรือพวงมาลัยดึงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับขออย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกท่านคุมสติและห้ามตกใจนะครับผมหรือที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยหลังจากที่เราคุมสติอยู่และห้ามตกใจแล้วเนี่ยห้ามเหยียบเบรกกระทันหันเด็ดขาดนะครับควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามบังคับพวงมาลัยให้มันคงค่อยๆแตะเบรกซ้ำๆใช้คำว่าค่อยๆแตะซ้ำๆนะครับเพราะถ้าเราเหยียบเบรกโดยกระทันหันเนี่ยอาจจะทำให้รถเสียหลักได้นะครับผมการที่เราจะต้องแตะเบรกซ้ำๆช้าๆเนี่ยแล้วก็เบาที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นการลดการอัตราเสียในการที่จะทำให้รถพลิกคว่ำหรือว่ารถสะบัดนั่นเองนะครับถ้าเราค่อยๆแตะไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเบาๆจนรถหยุดได้เองนะครับเมื่อยางรถยนต์รั่วหรือว่าแบนเนี่ยไม่ควรขับรถกวดยางไปเพื่อหาอู่หรือว่าหาช่างซ่อมนะครับเพราะว่าจะทำให้ขอบกระทะล้อนะครับผมกดลงแบนแก้มยางจนทำให้แก้มยางเสียนั่นเองนะครับควรจะจอดรถเพื่อเปลี่ยนอะไรก่อนอะไรสำรองหรือถ้าไม่มีอะไรสำรองนะครับให้จอดรถแล้วก็ให้หาเขาเรียกยังไงให้อู่รถนะครับผมนำรถลากมาหรือว่านำมาเปลี่ยนเป็นอะไรสำรองก่อนเพื่อที่จะครับนะครับผมไปที่อู่รถนั่นเองนะครับซึ่งถ้ายกเว้นว่าในกรณีที่แบบไม่ไหวจริงๆรถข้างทางมืดมากอะไรเงี้ยครับอันรู้สึกว่ามันมีอันตรายก็อาจจะยอมบดไปได้นะแต่ว่ารถเราก็จะเสียหายอย่างมากเลยแหละก็ต้องตัดสินใจเลื่อนนะครับว่าให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีปกติเนี่ยครับผมอย่างเหมือนแบบเราขับอยู่ในภูเก็ตเนี่ยช่วงกลางวันที่มีรถพลุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้จอดรถข้างทางดีกว่านะครับผมอย่าบดนะครับผมเพื่อให้รถของเราไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพื้นถนนเองด้วยนะแล้วก็อาจจะถ้าเราบดไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมต่อคนที่ร่วมทางนะครับถัดมานอกจากเรื่องของยางแบนนะครับผมจะมีปัญหาอีกอย่างนึงเลยที่ส่วนใหญ่คนมักจะเจอก็คือปัญหายางรั่วนะครับผมมันต่างกับยางแบนนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าแล้วยางแบนต่างจากยางรั่วยังไงนะครับผมตอนที่ผมนั่งหาข้อมูลเนี่ยก็บอกเลยว่ามึนไปเหมือนกันนะครับความแตกต่างนะครับก็คือยางแบนเนี่ยให้เรานึกถึงล้อรถที่แบนราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือไม่มีลมอยู่เลยนะครับแต่ปัญหายาง

0: แก้มยางครับซึ่งยางอาจจะระเบิดได้ง่ายนะครับผมเนื่องจากไม่มีโครงสร้างของชั้นผ้าใบแล้วก็เส้นลวดนะครับยางที่จะปะหรือซ่อมได้นะครับควรมีความลึกของดอกยางเนี่ยไม่ต่ำกว่า2มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ควรจะกว้างไม่เกิน6มิลลิเมตรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับผมส่วนใหญ่ช่างก็จะมีความรู้อยู่แล้วแต่ให้เราเน้นย้ำไปอีกทีนึงก็ได้ครับเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยมีความรู้นะครับว่าสิ่งไหนที่ควรจะทำแล้วไม่ควรจะทำเพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกแล้วครับว่าช่างท่านไหนบ้างที่จะทำตามรูปแบบที่สมควรหรือว่าเหมาะสมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือสิ่งสำคัญในเรื่องของการปะยางเนี่ยไม่ควรที่จะปะยางเกิน2ครั้งบนยางเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะปะยางในการในบริเวณที่ซ้ำรอยเดิมนะครับส่วนกรณีที่ได้ยินเสียงดอกยางบิดตัวให้สันนิษฐานไว้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการบิดตัวไม่สัมผัสถนนของดอกยางบางส่วนครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นในขณะเลี้ยวโค้งแต่ถ้าหากรุนแรงถึงขั้นหน้ายางลื่นไหลเนี่ยต้องรีบนำเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมรถเลยนะครับเพื่อตรวจสอบโดยด่วนเลยว่ายางของเรามีความผิดปกติตรงไหนอีกนะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับผมว่ายังไงอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนเป็นสิ่งที่เขาเรียกไงอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดแบบบนท้องถนนเนี่ยก็จะมาจากเรื่องพวกนี้แหละครับยางแตกยางรั่วนะครับผมความผิดปกติจากยางของเรานี่แหละครับที่มักจะสร้างปัญหาให้เราอยู่เสมอนะครับผมเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับยังเป็นเรื่องของยางอยู่เหมือนเดิมครับผมอยากจะพยายามนำเสนอในเรื่องนี้มานานมากเพราะตัวผมเองอ่ะก็ได้ใช้สิ่งนี้เหมือนกันนะครับก็คือลมยางไนโตรเจนนะครับผมก็ในปัจจุบันนะครับมีเจ้าของรถนะครับผมหลายๆรายเลยนะครับผมที่นิยมเติมลมด้วยก๊าซไนโตรเจนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมบอกไปตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีโมเลกุลนะครับผมใหญ่กว่าแล้วก็มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าก๊าซออกซิเจนครับเมื่อใช้เติมเข้าไปในยางรถยนต์เนี่ยแทนอากาศปกติแล้วนะครับจะมีข้อดีคือการซึมออกของลมยางจะลดลงจึงไม่ต้องเติมลมยางบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโครงยางแล้วก็กระทะล้อนั่นเองรวมไปถึงนะครับยังคงความนุ่มนวลของยางแม้วิ่งระยะทางไกลนั่นเองนะครับเนื่องจากการขยายตัวของก๊าซไนโตรเจนนะครับตามส่วนข้อเสียอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับเป็นข้อเสียที่ทำให้หลายๆคนคิดหนักว่าจะเติมหรือไม่เติมดีนะครับก็คือเรื่องของราคาในการเติมนั่นเองนะครับถ้าเราเติมอากาศปกติเนี่ยเราแวะไปที่ปั๊มใดปั๊มหนึ่งที่มันจะมีแบบจุดสเตชันบริเวณที่สามารถเติมลมยางได้ฟรีก็มีเยอะถูกไหมครับแต่ลมยางไนโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเสียเงินนะครับผมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเป็นเรื่องหลักเลยแหละที่จะทำให้คนตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้นะครับแต่ส่วนตัวของผมเองนะครับมองว่าการที่เราเสียเงินซึ่งอาจจะอยู่ประมาณ 2-300 นะครับผมต่อเดือนแต่แลกกับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็การลดภาระการที่จะต้องมานั่งซ่อมยางหรือว่าซ่อมโครงกระทะล้อเนี่ยผมว่ายังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าปลอดภัยด้วยนี่คือสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำมาตลอดกับรายการของเราตามชื่อสโลแกนของรายการเลยนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเห็นไหมครับยังไงนะครับผมความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกอยู่เสมอเมื่อเราได้จับพวงมาลัยรถเมื่อเราได้ค่อมขึ้นรถจักรยานยนต์ของเรานะครับก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับเอาละครับพูดมาแต่เรื่องยางรถนานมากแล้วจริงๆก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเอาความรู้อีกสักเรื่องสองเรื่องมาให้ทุกท่านกันนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงที่สองนะครับ
1: พวกใหญ่ทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน

ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที

0: เพียงก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัย
1: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
1: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
2: า
1: ะ
2: รู้ยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
1: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่รถเร็วรถเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้าแต่ชัวร์ดีกว่าไปไม่ถึงตลอด

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับผมกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องน่ารู้ต่างๆนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับเอาละครับในเรื่องแรกนะครับผมก็ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับถนนหนทางเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆถูกไหมครับแต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีจุดที่เขาเรียกว่าพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเลยอยากจะนำทริคดีๆนะครับในเรื่องของการขับรถบนถนนที่พื้นถนนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับหากที่เรานะครับจะต้องขับรถผ่านเส้นทางต่างๆที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือบริเวณผิวทางที่มีความขรุขระนะครับผมให้ยกตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนบริเวณที่เราขับบนถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมเราจะต้องไม่ใช้ความเร็วสูงหรือจะต้องไม่หยุดรถกระทันหันนะครับเมื่อขับบนพื้นที่บริเวณนั้นนะครับเพราะว่าผิวทางที่ขรุขระอาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้นะครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับและถ้าหากเราต้องขับผ่านไหลทางที่สุดก็ไม่ควรที่จะขับแซงรถบนไหลทางเช่นกันนะครับเพราะว่าจะทำให้การจราจรนั้นติดขัดแล้วก็ทำให้อาจจะเกิดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมจากการแซงกันเองนะครับนอกจากนี้นะครับไหลทางที่ชำรุดก็อาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถลายลงข้างทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นอกจากจะพูดถึงในเรื่องของความขรุขระความเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเนี่ยยังพูดได้ถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือถนนที่มีการตีเส้นไม่ชัดเจนนะครับง่ายๆก็คือนึกถึงเส้นแบ่งเลนนะครับผมสีจางลงหรือมองไม่ออกตีทับกันไปมาอย่างนี้ครับก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเกิดความสับสนในการขับขี่ได้นะครับผมหากเกิดกรณีแบบนี้นะครับผู้ขับขี่ควรจะใช้ช่องทางของตนเองโดยให้เรามองไปที่ไหล่ทางครับยึดไหล่ทางเป็นแนวในการขับแล้วก็ควรจะขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมก็ต้องระวังรถที่วิ่งสวนทางมาด้วยแล้วก็รถที่ขับคล่อมเลนนั่นเองนะครับก็ให้เรานึกภาพเหมือนเป็นลู่วิ่งอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับให้ยึดด้านซ้ายสุดเป็นหลักนะครับผมแล้วก็พยายามสังเกตนะครับว่ารถ1คันน่ะจะอยู่ได้กี่เลนในบริเวณนั้นนะครับผมก็ให้กะเอาเองง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนั่นเองครับช้าๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในการขับขี่ถ้าเราเกิดความไม่มั่นใจในเส้นทาง นะครับการขับช้าๆถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่เรียกยังไงดีใกล้ตัวแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับผมเป็นสิ่งที่เราควรจับเขาเรียกว่าสลักไว้ในหัวใจในความคิดเลยนะครับว่าการขับรถบนถนนที่ไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่เราคาดไม่ถึงได้เช่นกันนะครับเราจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมแต่ว่าในวันนึงที่เราดวงเราอาจจะซวยนะครับผมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จากการที่เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นประเด็นที่บอกเลยว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาช่วงประมาณต้นปีของเรานะครับไม่ต้นปีสิกลางๆปีของเรานี่แหละเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนสลดใจกับเราทุกคนเลยนะครับในเรื่องของที่มีเหตุการณ์รถไฟคืออุบัติเหตุที่ชนรถเมล์นะครับผมวันนี้ผมจึงอยากจะนำเคสนี้นะครับมาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็นำทริคต่างๆแล้วก็ความเข้าใจในการขับรถที่จะต้องข้ามจุดตัดของรถไฟนะครับมาให้ทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราเจอจุดตัดของรถไฟกับทางถนนของเราที่กำลังขับอยู่นะครับการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับที่ไม่มีแผงกั้นแล้วก็ไม่มีสัญญาณเสียงระวังรถไฟผู้ที่ขับขี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยตัวเองเป็นพิเศษเลยนะครับควรจะชะลอความเร็วและหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรนะครับจะถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนลมของรถไฟกำลังวิ่งผ่านนะครับดูดนะครับผมแค่เรานึกถึงเวลาเรามายืนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วมีรถเมล์หรือว่ารถคันใหญ่ๆเนี่ยขับผ่านด้วยความเร็วเราจะรู้สึกถึงแรงลมที่แบบพัดเราแรงมากๆนะครับผมแล้วก็จะดูดเราเข้าหาตัวรถนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับผมยิ่งรถไฟที่มีมวล
เขาเรียกว่ามวลขนาดของรถไฟในใหญ่แล้วก็ความเร็วที่เร็วมากๆด้วยเนี่ยแหละครับจะทำให้รถของเราอาจจะดูดเข้าไปใกล้ๆรถไฟนะครับและจังหวะนั้นนะครับถ้ารถของเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งของรถของเราเนี่ยไปกระแทกเข้ากับรถไฟนี่แหละครับจังหวะนั้นคือจังหวะที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมอาจจะถึงขั้นพลิกคว่ำหรือว่ามีประกายไฟเกิดขึ้นทำให้รถมีไฟลุกท่วมได้เลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นครับก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังอยู่ให้ห่างนะครับผมจากบริเวณทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่า5เมตรระยะประมาณไหนนะครับผมให้ลองนึกถึงเหมือนเรานอนเรียงกันแบบแนวยาวอะครับผมจากหัวต่อด้วยเท้าอย่างเงี้ยครับ2คนครึ่งประมาณนั้นนะครับผมค่าเฉลี่ยของความสูงของคนนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับผมก็เป็นระยะปลอดภัยนะครับซึ่งอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนจุดตัดทางรถไฟที่มีแผงกั้นแล้วก็มีสัญญาณเสียงระวังรถไฟนั่นนะครับผู้ขับขี่ก็ควรชะลอความเร็วเช่นกันนะครับแล้วก็ควรจะหยุดรถหลังแผงกั้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับไม่ควรที่จะเร่งความเร็วที่จะขับผ่านทางรถไฟเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะครับที่สำคัญนะครับผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยไม่ควรที่จะจอดรถคล่อมรางรถไฟเด็ดขาดอันนี้ถือเป็นข้อห้ามข้อเดียวที่รู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติตามแบบเด็ดขาดเลยนะครับผมคือห้ามจอดรถคล่อมรางรถไฟเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เคยมีเคสหนึ่งในช่วงของปี2519ในช่วงของกลางปีนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องราวที่เราสลดใจอย่างมากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับผมถือเป็นเคสนึงที่ต้องขออนุญาตยกขึ้นมานะครับผมเป็นอุทาหรณ์จริงๆมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของรถไฟนี่แหละก็ถ้าเมื่อเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถหรือการเดินนะครับผมถ้าจะต้องข้ามรางรถไฟมันเป็นคอมมอนเซนส์นะเนาะจะต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีรถไฟผ่านมาอย่างแน่นอนจึงค่อยขับข้ามไปนะครับไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีแผงกั้นไม้ลงมาหรือไม่จะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะครับผมก็ต้องดูทุกครั้งนะครับผมให้ทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นนิสัยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองครับเช่นเดิมตามสโลแกนของเราครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับผมเอาละครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงของช่วงแรกนะครับผมกับช่วงที่2นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงขับขี่ปลอดภัยใบเดียวทีนะครับก็อย่าลืมกันนะครับในเรื่องของยางรถแบนยางรถรั่วแล้วก็การขับรถบนพื้นถนนที่ไม่สมบูรณ์นะครับให้จำเอาไว้นะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในทุกกรณีเลยให้เราระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขับรถข้ามจุดตัดรถไฟนะครับผมการที่มีอุทาหรณ์มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นและเราก็คงไม่อยากเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะครับพักกันสักครู่ดีกว่าครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบายเดียวทีครับ

ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: ช่วงขับขี่ปลอดภัยบายดีเอลทีรอบรู้เรื่องวินัยจราจรร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใส่ใจเพื่อร่วมทางอัปเดตทริปดีๆและสาระน่ารู้คู่ใจของคนเดินทางโดยกรมการขนส่งทางบก
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยครับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบ่าย DLT นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะนำเรื่องของการตัดแต้มใบขับขี่ผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่แล้วก็ตุ๊กตุ๊กนะครับรวมถึงจักรยานยนต์แล้วก็รถดำจ้างนั่นเองนะครับนี่ก็คือรถสาธารณะทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับผมใครนะครับที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการให้บริการเรื่องของรถโดยสารนะครับผมรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับรวมถึงรถบรรทุกด้วยเนี่ยก็ต้องฟังในเบรกนี้ดีๆแหละครับว่ามีอะไรที่เข้าแก๊ปเข้าถึงตัวเราบ้างนะครับผมเกี่ยวข้องกับตัวเราเรื่องไหนบ้างก็มาฟังกันเลยครับ
2: การเมาแล้วขับขี่นั้นเป็นตัวการหลักนะครับที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนเช่นเดียวกับเหตุการณ์เมาแล้วขับที่เรารวบรวมมาให้ชมต่อไปนี้ครับ
3: เหตุการณ์เมาแล้วขับรายแรกนั้นเกิดขึ้นบริเวณถนนสีหนาถบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่ารถด้านบนจอวิ่งมาตามทางอยู่ดีๆแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมถนนเข้าอย่างจังจนทำให้กระเด็นออกไปห่างจากจุดเกิดเหตุถึง100เมตรแต่ยังเคราะห์ดีที่อุบัติเหตุนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นช่วงก่อนรุ่งเช้าเมื่อรถขนขยะกำลังขนขยะเพื่อที่จะไปทิ้งที่โรงขยะอ่อนนุชเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งบนถนนพัฒนาการเขตประเวศกรุงเทพมหานครคนขับรถขนขยะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนหักโค่นลงมาไปเกี่ยวสายไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาหลายต้นทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนรถขยะคันเกิดเหตุก็พลิกคว่ำหงายท้องกีดขวางการจราจรทุกช่องทางจากการสอบสวนและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับสูงถึง219มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง4เท่ากรณีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับรถเรื่องต่อมาเกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงหน้าวัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีรถยนต์คันก่อเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักเข้ามาพุ่งชนท้ายรถติดรอสัญญาณไฟจราจรด้านหน้าต่อกันเป็นทอดๆรวม5คันสาเหตุคาดว่าคนขับเมาเนื่องจากภายในรถคันเกิดเหตุพบกระป๋องเครื่องดื่มตกอยู่2กระป๋องทำให้เมื่อถึงจุดเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมรถได้เบรกไม่อยู่จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นและทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสถึง4รายอุบัติเหตุต่อมาเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขี่ได้ไปสังสรรค์และดื่มสุรากับเพื่อนหลังเลิกงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนทางกลับรถต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย4อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนกับแนวขอบกั้นถนนและตัวคนขับตกลงมาจากทางต่างระดับสูงถึง6เมตรเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุครับอุบัติเหตุสอนใจผู้ขับรถเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับเรื่องสุดท้ายเกิดบนถนนปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อรถยนต์คันเกิดเหตุวิ่งมาจากร้านคาราโอเกะด้วยความเร็วก่อนพุ่งเข้าชนท้ายรถพ่วง18ล้อที่กำลังชะลอความเร็วเพื่อจะเลี้ยวเข้าบริษัทเหล็กบริเวณดังกล่าวกรณีนี้ทำให้ผู้ขับรถยนต์บาดเจ็บสาหัส
2: การเมาแล้วขับรถผสมผสานกับความประมาทขาดสติหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวท่านเองถ้าไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาจากการทำผิดกฎหมายซึ่งมีโทษสูงถ้าทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งผลลัพธ์ของมันคือผลร้ายที่มาเปลี่ยนชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่มาร่วมชะตากรรมอย่างแย่ขาย
1: จะเห็นได้ว่ามีหลายๆเคสเลยนะครับที่เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่จุดร่วมเดียวกันเลยก็คือเป็นการเมาแล้วขับนะครับผมซึ่งการเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความร้ายแรงหลากหลายระดับนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เรารับรู้กันก็คือเป็นความรุนแรงที่ค่อนข้างจะมากแล้วก็มักจะเกิดการสูญเสียอยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูญเสียจากฝั่งของเราเองจากผู้ขับขี่หรือเป็นการสูญเสียจากผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าเราไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมก็แนะนำว่า อย่าพยายามดื่มแล้วขับดีกว่านะครับถ้าจะดื่มจริงๆควรจะใช้รถสาธารณะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถรับจ้างจักรยานยนต์นะครับแต่ถ้าเรากลัวเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอื่นก็อาจจะไปกับเพื่อนรู้ใจนะครับผมที่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไปร่วมสนุกกันเนี่ยก็อาจจะรบกวนไหว้วานนะครับผมให้เพื่อนๆของเรานี่แหละครับช่วยขับรถพาเราไปส่งหน่อยนะครับก็เป็นการขอร้องกันดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับไว้ในเรื่องของการขับขี่ไม่เมาแล้วขับนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้เนาะในวันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับตามสโลแกนเช่นเดิมเลยสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้นะครับเป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลา 9:10 นถึง 10:00 นนะครับโดยประมาณนะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมวสุรัตน์วีระไสน้องนิวสุนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานโสทภูเก็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกมากๆเลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์อัปเดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน

0: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light. Every life on the road is too precious to risk. Drive safely, stay alert, and follow the traffic rules. Together, we can build a safer society. With best wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
1: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
2: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
3: ผมก้าวตกเรือครับ
2: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
4: ผมโดนมีดแทงครับ
2: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
4: จะไม่รู้อ่ะ
2: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
4: ินเหล้า
2: แล้วยังไงต
4: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วยังไงต
4: ่อไม่รู
1: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
5: ถึงแม้ว่ามันจะไกลสุดไกลแสนไกล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15 นาฬิกาสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: นายพีระชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและ
9: จะได้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยในการสร้างตลาดไฮโดรเจนภายในประเทศและต่อยอดอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิงในอนาคตค่ะและเมื่อถามว่าภาคส่วนใดนั้นจะเป็นผู้ใช้ไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดของประเทศคำตอบก็คือภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากภาคนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีนอกจากนี้ยังมีโอกาสใหม่จากพวก data center ที่ต้องการพลังสะอาดและมีความเสถียรภาพ24ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมก็เป็นเป้าหมายสำคัญในการลดคาร์บอนและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศและจากการศึกษานั้นเราพบว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดเทคโนโลยีประเทศไทยไม่ได้ขาดผู้ประกอบการประเทศไทยไม่ได้ขาดบุคลากรแต่เรายังขาดคือกรอบนโยบายและกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการนิยามไฮโดรเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ครบถ้วนยังไม่มีกรอบสนับสนุนการลงทุนในสถานีเติมไฮโดรเจนและก็ไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อย่างเช่นคาร์บอนเครดิตหรือ CCFD ที่ช่วยเรื่องลดการเสี่ยงของผู้ลงทุนอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมบทบาทของวุฒิสภาที่สำคัญก็คือเพราะว่าการผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของประเทศไทยเพื่อลดแมปเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นได้จริงเราจะเสนอรถแบบ3ระยะก็คือระยะแรกภายใน 0-3 ปีเนี่ยสร้างอุปสงค์เริ่มต้นในการภาคขนส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารระบบขนส่งในพื้นที่ปิดนะคะเหตุผลทำไมเลือกภาคขนส่งก่อนแน่นอนรถวิ่งตามเส้นทางชัดเจนเราก็สร้างสถานีเติมไฮโดรเจนไม่กี่แห่งก็ใช้งานได้เซลล์เชื้อเพลิงนั้นเหมาะกับวิ่งระยะทางไกลเติมเร็วได้จริงประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็สร้างความต้องการใช้ไฮโดรเจนได้ทันทีนะคะต่อมาระยะที่2นะคะภายใน 3-8 ปีนั้นเราก็ขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีตลาดเริ่มต้นแล้วเนี่ยจึงขยายไปภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงโดยผ่านการจัดตั้งไฮโดรเจนฮับนะคะก็เป็นศูนย์กลางการผลิตการจัดเก็บการขนส่งและใช้ไฮโดรเจนในพื้นที่เดียวกันมันก็คือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนอันที่2คือกลไกที่ใช้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตคาร์บอนไพรซิ่ง CFD หรือมาตรการส่งเสริม BOI หรือการดักจับและกักเก็บคาร์บอน CCUS นะคะระยะที่3บริการไฮโดรเจนเข้าสู่ระบบพลังงานของประเทศทั้งกักเก็บพลังงานผลิตไฟฟ้าและเชื่อมโยงกับพลังงานหมุนเวียนเมื่อเช่นนี้ต้นทุนต่ำและปริมาณพลังหมุนเวียนมากเพียงพอไฮโดรเจนทำที่เป็นตัวกักเก็บพลังงานในระยะยาวได้นะคะจะใช้ในรูปแบบ power to gas หรือ co-firing ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของ roadmap ก็คือเริ่มจากภาคที่พร้อมที่สุดนะคะสร้างตลาดภายในประเทศแล้วค่อยขยายสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอ7โครงการ quick win นะคะภายใต้เงินรวมประมาณ 3,400 ล้านนะคะซึ่งเป็นสำหรับโครงการนำร่องเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นต้องไอวงเงินนี้จะเป็นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการโดยหน่วยงานเจ้าภาพก่อนการของงบประมาณจริงนะคะซึ่งประกอบด้วยโครงการ Green Mobility โครงการ Thailand Energy Wallet กองทุน Hydrogen Innovation Fund โดยจะเป็นมหาลัยหรือสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยนะคะหรือกรอบต้นแบบพลังงานสะอาดหลายกรอบไม่ว่ากรอบพระรวยกรอบนกเพานะคะหรือศูนย์ทดสอบและรองรับมาตรฐานไฮโดรเจนแห่งชาติไฮโดรเจน Data Center หรือแผนแม่บทมาตรฐานความปลอดภัยนะคะซึ่งสาระของข้อเสนอนี้ไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่ทันทีแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานของประเทศนะคะสร้างตลาดเริ่มต้นสร้างบุคลากรส ร้างมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนนะคะและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนซึ่งหากประเทศไทยสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้นะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรองรับเป้าหมาย Net Zero ในปี2050และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอนาคตท่านประธานคะไฮโดรเจนไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีพลังงานใหม่นะคะแต่เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคอุตสาหกรรมไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีบุคลากรอุตสาหกรรมแล้วในระดับหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อไปก็คือการสร้างความชัดเจนด้านนโยบายกฎหมายมาตรฐานและกลไกส่งเสริมการลงทุนดิฉันเชื่อมั่นว่านะคะหากทุกภาคส่วนรวมกันขับเคลื่อนเป็นอย่างระบบแล้วเนี่ยประเทศไทยจะสามารถก้าวสู่ไฮโดรเจนอีโคโนมีได้อย่างมั่งคงนะคะและก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะขอกราบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านรัฐพัฒน์ต่อเลยค่ะ
10: ขอบคุณครับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ไฮโดรเจนไม่ได้เพิ่งเกิดในประเทศไทยนะครับไฮโดรเจนมีการใช้ในโลกนี้มากว่า200กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นประเด็นที่เรากำลังพูดถึงไฮโดรเจนเป็นทางเลือกและทางรอดของประเทศไทยไฮโดรเจนเป็นเศรษฐกิจของประเทศที่มีมุมมองทุกคนต้องใฝ่หานะครับกฎหมายที่สำคัญคือเดิมทีไฮโดรเจนเนี่ยถูกกำหนดเป็นสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับใช้ในภาคอุตสาหกรรมแต่วันนี้กระทรวงพลังงานโดยรัฐบาลได้มีการพูดคุยกันว่าความจำเป็นในเรื่องของไฮโดรเจนคือพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทางเลือกนะครับจึงได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีพลังงานนะครับได้ดำเนินการศึกษาและประกาศกระทรวงออกมาในช่วงตุลาคมปี2568และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนธันวาปี68แต่ที่น่าสำคัญนะครับก็คือจะมีผลใช้บังคับจริงเนี่ยในปี2570นะครับก็คือปีหน้านะครับประเด็นสาระสำคัญเลยเนี่ยกฎหมายลำดับรองประกาศกระทรวงนะครับเป็นกฎหมายลูกนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีแต่ประเด็นสำคัญไฮโดรเจนเป็นเรื่องระดับชาตินะครับวันนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญและมุ่งสู่เรื่องของ Net Zero นะครับดังนั้นพลังงานฟอสซิลเนี่ยจะค่อยๆลดและหายไปนะครับจากบนโลกนี้เพื่อโลกนี้เกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้นประเด็นในส่วนของกฎหมายประกาศลำดับรองเนี่ยยังมีข้อหน้ากังวลอยู่หลายประการเนื่องจากกฎหมายไฮโดรเจนเนี่ยเดิมเรามีการใช้ไฮโดรเจนอยู่แล้วเป็นสารเคมีสารประกอบในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นปี70เป็นต้นไปเนี่ยไฮโดรเจนถูกกำหนดเป็นเชื้อเพลิงนะครับมันจะทับซ้อนในส่วนของการกำหนดในแผน PDP ที่บอกว่าในปี2024เนี่ยไฮโดรเจนจะถูกฟีดเข้าไปในท่อส่งก๊าซเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าแล้วมีผลบังคับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับประกาศของกระทรวงที่ประกาศไปกำหนดให้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้พรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งในนิยามมาตรา4เนี่ยอนุ2เนี่ยกำหนดในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงไว้หลากหลายมากนะครับแต่การใช้บังคับจริงท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ใช้อำนาจความเป็นรัฐมนตรีออกประกาศโดยอาศัยอนุ2ของมาตรา4แห่งพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมันจึงเป็นประเด็นที่น่ากังวลว่าวันนี้เราจะเดินหน้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่เป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคอาเซียนนี้ท่านสมาชิกครับเมื่อปี2565ซาอุดิอาระเบียโดยปรากฏราชกุมารนายกรัฐมนตรีของซาอุเดินทางมาประเทศไทยให้ความสำคัญครับพร้อมที่จะลงทุน 250,000 ล้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและพร้อมที่จะมอบ เรื่องเทคโนโลยีให้กับคนไทยในเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับว่าวันนี้ถ้ากฎหมายของไฮโดรเจนยังเป็นเพียงประกาศของกระทรวงพลังงานโอกาสตีความทางกฎหมายมีผลมากๆนักลงทุนกังวลครับว่าวันนี้เรามีกฎหมายเพียงเท่านี้แล้วจะเกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศรอบๆของเราเดินทางไปทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโลจิสติกให้เป็นพลังงานสะอาดกันแล้วแต่ประเทศไทยเรากำลังขยับเคลื่อนตัวอย่างช้าครับประเทศเพื่อนบ้านมีการลงทุนเรื่องการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแล้วหลายประเทศนะครับดังนั้นสุดท้ายนี้ผมขอกราบเรียนท่านสมาชิกว่าไฮโดรเจนไม่ใช่แค่เพียงทางเลือกของพลังงานแต่คือทางรอดของเศรษฐกิจไทยขอบคุณครับ
11: หมดแล้วยังครับหมดแล้วนะครับครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับครับเชิญท่านวุฒิพงษ์พงษ์สวัสดิ์ครับ
12: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะกรรมการพลังงานนะครับจริงแล้วโครงการนี้ผมเห็นด้วยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะครับผมก็ทราบมาตลอดว่าน้ำที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเนี่ยมันประกอบจากไฮโดรเจนและออกซิเจนมารวมตัวกันและถ้าเกิดมีใครใช้พลังงานไปแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากน้ำได้ก็จะมีแหล่งพลังงานมหาศาลแต่สิ่งที่ผมเอ๊ะขึ้นมาเหมือนกันก็คือว่าแล้วคนทั้งโลกเขาไม่รู้เรื่องนี้หรืออย่างไรปรากฏว่าเขาก็รู้เหมือนกันนะครับเขาก็ได้ทำกันมาโดยตลอดหลายปีโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีโครงการผลิตฟูเอลเซลขึ้นมานะครับเป็นโครงการในขั้นทดลองนะแต่ได้ถ้าเห็นความก้าวหน้านะวันนี้ก็ถือว่าก็ไปได้ไกลมากมากแล้วนะครับนั่นคือสมัยผมยังเด็กๆกันนี้ผม65แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะจัดทำในราคาที่ประหยัดได้ในระดับไม่กี่พันล้านอย่างที่ท่านได้นำเสนอไปนะครับแต่การแยกนะออกซิเจนออกจากน้ำต้องใช้พลังงานมหาศาลนะครับแล้วคนที่ทำเนี่ยตอนนี้ก็มีโครงการอยู่นะครับฟูเอลเซลล์ขนาดเล็กเนี่ยใช้ที่เขื่อนลำตะคองนั่นที่ผมคนมาเจอเนี่ยนะครับก็ใช้พลังงานจากเขื่อนมากันทำฟูเอลเซลล์ขนาดเล็กในการทดลองในการทดลองเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ยังจำเป็นอยู่แต่ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าถ้าเรื่องดังกล่าวทำเป็นอุตสาหกรรมว่าเราจะแยกพลังงานไฮโดรเจนออกมาจากน้ำเพื่อบรรจุในเซลล์และดำเนินการต่อเนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับวิธีการที่จะได้พลังงานในราคาประหยัดมันก็ต้องไปใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องจักรที่เป็นเครื่องนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งให้พลังงานสูงอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมีความเสี่ยงพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีแนวคิดตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับก็คือหมายก่อนในเยอรมันเนี่ยนะครับเขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาไม่มีน้ำมันดิบน้ำมันดิบเขาขาดแคลนเขาก็คิดจะใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเรือหอกขึ้นมาที่ฮินเดนเบิร์กนะครับใช้พลังงานไฮโดรเจนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทำให้เลิกใช้พลังงานประเภทนี้ที่ว่านี้ก็คือการระเบิดของไฮโดรเจนในค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้ก็คือความปลอดภัยนะครับก็คงเป็นปัญหาที่ท่านคณะกรรมการจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้เหมือนกันการใช้พลังงานที่มีอันตรายและก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าในประเทศอังกฤษตอนก็มีรถยนต์ใหม่ๆเขาต้องมีคนวิ่งนำหน้ารถยนต์นะครับโดยใช้ถือธงแดงวิ่งเพราะรถยนต์อันตรายนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้เครื่องจักรที่เป็นไฮโดรเจนเราก็ต้องพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับต่อสังคมหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่งรถยนต์ที่มีชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตปลอดภัยในจุดๆๆเนี่ยนะครับยังเกิดไฟไหม้ลุกท่วมเลยไม่รู้ในใต้ถุนสภาเรามีมาจอดอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามาจอดก็ขออนุญาตให้ฝั่งรปภ.เนี่ยช่วยดูแลด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะครับดังนั้นเชื้อเพลิงที่มีอันตรายจะต้องมีการควบคุมมีการกำกับดูแล ม่ใช่ว่าไฮโดรเจนไม่ดีนะครับผมสนับสนุนมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วผมยังมีเครื่องแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำเลยวิธีการผลิตง่ายๆก็มีนั้นตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมได้ทำไปสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ดำเนินการมานานแล้วแต่เครื่องยนต์ไฮโดรเจนต่างหากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญญี่ปุ่นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับเครื่องยนต์ไฮโดรเจนนะครับก็ทุ่มเททั้งเรียกว่ายอมเทรดออฟเครื่องจักรของเขาเนี่ยให้เป็นฟูเอลเซลเลยแต่เป็นยังไงครับทุกวันนี้เนื่องจากญี่ปุ่นหมุนตัวกลับช้าไปหน่อยตอนนี้รถยนต์จีนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้ามาแทนที่ซะแล้วนะครับผมก็ต้องขอความกรุณาว่าให้ท่านกรรมาธิการได้ศึกษาด้วยว่าไอ้เรียกเทรดออฟหรือว่าความคุ้มค่าเนี่ยของการใช้แบตเตอรี่ฟูเอลเซลที่เป็นพลังงานจากไฮโดรเจนมันต้องใช้พลังงานอื่นมาผลิตไฮโดรเจนหรือเปล่าที่ได้คุยกับท่านสบนั่งข้างๆอย่างนี้นะครับท่านก็ถามว่าแล้วมันใช้พลังงานอะไรมาแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำผมก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านั่นแหละหรือไม่ก็พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ก็จะมีปัญหากับประชาชนชาวไทยอีกว่าปลอดภัยหรือไม่ให้มาตั้งใกล้ๆบ้านเราคงไม่อยากตั้งญี่ปุ่นทำได้เพราะญี่ปุ่นมีเครื่องจักรนิวเคลียร์อยู่หลายโครงการทีเดียวนะครับเขาก็สามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ำได้ในราคาที่ไม่แพงมากนักประเทศไทยจะคุ้มหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องพิจารณาเขาเรียกว่าโปรแอนด์คอนหรือว่าข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบให้ชัดเจนนะครับเพราะจริงๆมันก็ดีนะครับผมชื่นชมแล้วผมคิดว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็มีเคยดูรายการนะ

0: และเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งกับสังคมไทยอยากให้สังคมไทยมีนักคิดเยอะๆหาโอกาสหาข้อดีและอย่าลืมข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียของพลังงานเหล่านี้ให้รถไฮโดรเจนให้ท่านใช้ท่านจะใช้ไหมหรือท่านจะขับมาที่ใต้ถุนสภาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าเหมือนวันนี้ถ้าเกิดใครขับรถยนต์ที่มีปัญหาไฟลุกไหม้เมื่อพลังงานเกิน 75% เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าตัวใครตัวมันเหมือนกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบในห้องแลบให้ชัดเจนนะครับก็ฝากท่านผู้ทำการศึกษาขออนุญาตไปศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าในประเทศไทยถ้าเราจะมาใช้จริงจังเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับหรือในบางประเทศก็อาจจะทำวิจัยร่วมกับเราก็ได้เช่นญี่ปุ่นทำไปเยอะแล้วเราก็ต่อยอดจากญี่ปุ่นก็ได้สหรัฐอเมริกาโครงการของอเมซอนเนี่ยอเมซอนเขาก็มีโครงการวิจัยเรื่องพลังงานจากไฮโดรเจนเหมือนกันเราไปดูที่ว่าต่อยอดเขาได้ไหมมาทดสอบในประเทศไทยในบางพื้นที่ได้ไหมนะครับหรือเราทำอยู่ที่เขื่อนลำตะคองเนี่ยนะครับที่ทำฟูเอลเซลโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนลำตะคองอันนี้ก็ทำได้แล้วด้วยแต่เราจะทำร่วมกันไหมหรือเราประเทศไทยเราเก่งในการทำอะไรตัวคนเดียวเราก็ทำว่าเราไปเรื่อยเปื่อยไปอันนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับทำร่วมกันนะครับเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตงบประมาณมหาศาลเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือ EGAT เนี่ยนะครับเรามี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีเงินทองวิจัยมากมายหรือสปทช.เป็นต้นเอามาช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยร่วมกันครับผมก็ขอสนับสนุนโครงการนี้นะครับไม่ได้คอมเมนต์นะฮะแต่ว่าสนับสนุนให้ทำต่อไปแต่ขอให้ทำในรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านดรธีรกุลครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพิงสกุลนะครับกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับการนำเสนอของอนุกรรมธิการชุดนี้นะครับก็ถูกต้องครบถ้วนและก็นำเสนอได้ดีมากในฐานะผมเป็นวิศวกรด้านพลังงานคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เป็นความท้าทายที่ผมจะต้องถามคำถามเรื่องไฮโดรเจนนะครับสิ่งที่ท่านวุฒิพงศ์นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนิดหนึ่งครับประเทศไทยเรามีพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเอาเป็นตัวเกิดของการทำอิเล็กโทรไลต์นะครับที่เป็นจุดเด่นและจุดแข็งที่จะใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้แต่คำถามของผมเนี่ยผมจะถามเพราะมีการนำเสนอทุกกระบวนท่าเรียบร้อยนะครับแต่ยังขาดประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยมีแผนชัดเจนหรือไม่ว่าไฮโดรเจนจะถูกนำไปใช้ในภาคส่วนใดเป็นระดับแรกและมีตัวชี้วัดอะไรที่จะบอกได้ว่าการลงทุนด้านไฮโดรเจนคุ้มค่ากับงบประมาณของประเทศนะครับเป็นคำถามที่ผมอยากจะถามเพราะมันเกี่ยวข้องกับการที่จะนำผลการศึกษานี้นำส่งต่อสู่รัฐบาลครับขอบคุณครับ
1: ท่านคณะกรรมการที่การมีอะไรจะสรุปนะครับเชิญครับเอาสั้นๆนะครับเพราะว่าประเด็นไม่มากแล้ว
3: ข้าจากท่านนพดลและท่านวุฒิพงษ์นะคะจากท่านบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยปลอดภัยไหมไฮโดรเจนอาจจะไม่ใช่พลังงานที่มันไร้ความเสี่ยงนะคะแต่ว่าไม่ได้อันตรายกว่าการเชื้อเพลิงชนิดอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเรามีมาตรฐานระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะคะปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยมีการใช้งานรถยนต์สถานีเติมเชื้อเพลิงและโรงงานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์จำนวนมากอยู่แล้วนะคะความปลอดภัยจึงไม่ใช่อุปสรรคของเทคโนโลยีนะคะจะเป็นเรื่องของมาตรฐานและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เรื่องเกี่ยวกับถามเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะพลังงานทุกชนิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วค่ะแต่เราอะถ้าเรามีมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงนะคะปัจจุบันในหลายประเทศก็มีเชิงพาณิชย์ทั้งภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมนะฮะนั้นจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเทคโนโลยีพวกนี้มีความปลอดภัยเพียงพออยู่แล้วนะคะหากประเทศไทยจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยระบบตรวจสอบและกฎหมายกำกับดูแลอย่างเหมาะสมก็จะทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยเกิดเป็นระบบนิเวศที่สามารถนำไปใช้ได้และมีผลการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ

0: สำหรับนะคะโครงการในประเทศไทยเนี่ยเราได้มีโครงการนำร่องแล้วนะคะมีทั้งหมด5ด้านแรกคือเราเริ่มจัดทำแผนนโยบายระดับประเทศนะคะไม่ว่าสอนอพอก็จัดทำแผนการผลิตการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานของไทยนะคะในการรองรับคาร์บอนเนทรีและเน็ตซีโร่นะคะมีกำหนดแนวทางพัฒนาไฮโดรเจนในภาคพลังงานครอบคลุมทั้งพัฒนาเรื่องของตลาดโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานและมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะคะส่วนอันที่สองคือเรามีโครงการสาธิตด้านการขนส่งนะคะมันจะมีระบบทดสอบสาธิตนะคะทำมาแล้วก็มีสถานีเติมต้นแบบแห่งแรกนะคะของประเทศไทยตั้งแต่ปี2022นะคะในการรองรับการทดสอบรถยนต์เซลล์เจอเพลิงของเป็นหน่วยงานที่4ยักษ์ใหญ่นะคะที่หน่วยงานที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นปตท.นะคะมีToyota มีของBIG นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ถูกศึกษาเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของรถบรรทุกรถโดยสารและระบบขนส่งเชิงพาณิชย์นะคะอันที่3นะคะเรามีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง Hydrogen Thailand Hub นะคะโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนในการผลักดันรถแมพนะคะและโครงสร้างสาธิตโครงการสาธิตของประเทศนะคะมีสมาชิกจากภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนะคะและได้จัดทำ Hydrogen White Paper ออกมาในการสนับสนุนกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศนะคะอันที่4คือเริ่มศึกษาการผลิตกรีนไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปตท.ร่วมกับจีสของเยอรมันนะคะแล้วก็ดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพ Green Hydrogen และ Power to X ในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป้าหมายก็คือการพัฒนาบลูพริ้นท์สำหรับการผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคตนะคะส่วนที่5แน่นอนเรามีการ เริ่มเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากรไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับเกาหลีเยอรมันญี่ปุ่นนะคะองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะมีการศึกษาคนไปได้เรื่องของกรีนไฮโดรเจนจากชีวมวลชีวก๊าซนะคะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานหมุนเวียนของไทยรวมถึงการใช้ไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมและขนส่งนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะคะและโครงการนำร่องด้านไฮโดรเจนจริงๆมาหลายปีแล้วนะคะไม่ว่าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น Nextech Entech อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งแผนพลังงานการสาธิตการยานยนต์เชื้อเชื้อเพลิงการศึกษาการผลิตกรีนไฮโดรเจนหรือความร่วมมือระหว่างประเทศสิ่งที่ขาดอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีแต่มันคือกรอบนโยบายกฎหมายมาตรฐานหรือกลไกที่ลงทุนที่จะช่วยเปลี่ยนจากโครงการนำร่องไปสู่อุตสาหกรรมไฮโดรเจนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีสมาชิกท่านใดยังมีท่านเชิญท่านปริญญา
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวัชรกรสมาชิกวุฒิสภาครับพอดียังติดใจในส่วนของผู้ชี้แจงครับว่าไอ้เรื่องประเด็นเรื่องความปลอดภัยครับปลอดภัยอย่างไรที่จะทําให้มีความปลอดภัยได้เพราะจากที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นแค่หลักการผิวเผินไปเลยครับแล้วก็วิธีการจะเสริมสร้างท่านเรานํามาใช้เนี่ยครับความปลอดภัยนี้มันจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ต้องถามท่านครับว่าสุดท้ายแล้วพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยครับคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการศึกษาไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้นำเสนอสู่รัฐบาลต่อไปครับว่าไอ้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยมีความมูลค่าในการที่จะทำอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญฮะ
3: ครับขอบคุณท่านวุฒิพงษ์ท่านปริญญานะครับขออนุญาตเอ่ยนามครับผมพรเพิ่มทองศรีนายธนประธานกรรมาธิการการพลังงานผมจุดเริ่มต้นคืออยากจะผลักดันเรื่องนี้นะฮะไฮโดรเจนปลอดภัยไหมถ้าท่านไปมิวนิกนะท่านจะเห็นว่ามีรถยนต์แท็กซี่ประมาณ 30% ใช้ฟิวเซลนะฮะซึ่งเชื้อเพลิงก็คือไฮโดรเจนนะครับเยอรมันเราก็ทราบว่าเป็นประเทศที่เน้นความปลอดภัยในอันดับหนึ่งนะคุณภาพของ product ของเขานะฮะและอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นข่าวเพิ่งออกมาบริษัท Rolls-Royce แล้วก็บริษัท GE Rolls-Royce นี่ผลิตเครื่องยนต์ของAirbus GE นี่ผลิตเครื่องยนต์ของ Boeing สรุปออกมาแล้วว่าการ adapt เครื่องยนต์มาใช้ไฮโดรเจนแทน SAF นะฮะตอนนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นข่าวนี้เราจะสามารถเห็นว่าไฮโดรเจนสามารถเอามาใช้ในอุตสาหกรรมในคมนาคม ในทุกๆอย่างนะครับแล้วอย่างความเพ้อฝันของผมเนี่ยอาจจะเพ้อฝันผิดทางก็ได้ถ้าเรามี SMR ในประเทศพอนะฮะ 40-50% ของ base load และพลังงาน renewable นะจากลมจากแสงแดดจากชีวมวลอะไรต่างๆเอามาเสริมสร้างเข้ามาแล้วส่วนที่เกินเราเอามาผลิตไฮโดรเจนไฮโดรเจนเอาไปทำอะไรได้บ้างเราอาจจะมาทำแทนแก๊สธรรมชาติถึงไฟฟ้าเชื้อเพลิงในรถยนต์ในอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้ความฝันของประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเลยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ว่าผมอยากจะมาศึกษาเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะย้ำเน้นอีกทีนะว่าไฮโดรเจนนี่ปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราไปต่อได้หรือไม่ได้ถ้าพูดกันตรงๆเราก็ทราบกันนะบริษัทน้ำมันเนี่ยเป็นบริษัทที่ต่อต้านทุกอย่างนะครับอันนี้ก็บอกให้ทราบแล้วก็ถ้ามีประโยชน์หรือมีโอกาสต่อไปก็จะพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ยังมีสมาชิกท่านใดยังติดใจไหมครับเชิญครับท่านประทุมครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ไม่ติดใจฮะ
4: ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับ
1: ในที่เห็นท่านประทุมยกมือไม่ติดใจแล้วจะเพิ่มเติมเรื่องไหนครับเชิญนะ
4: ครับกับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านตั้งประเด็นคำถามเรื่องความปลอดภัยขอกับเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าไฮโดรเจนเนี่ยน้ำหนักเบากว่าอากาศประมาณ14เท่านะครับโมเลกุลจะเล็กดังนั้นถ้าเกิดการรั่วไหลเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยจะพุ่งขึ้นสู่ที่สูงเป็นอันดับแรกกรณีที่ท่านสมาชิกได้กรุณายกประเด็นขึ้นมาว่ามีการระเบิดในเยอรมนีเนี่ยมันเป็นกรณีเรื่องของพื้นที่ปิดนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นต้องเรียกว่าในยุคสงครามของเยอรมันเนี่ยมีการทดลองในหลายๆด้านนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานในส่วนของตัวบอลูนเองเนี่ยมันก็หนานะครับแล้วก็เวลาเกิดการรั่วไหลเนี่ยมันอยู่ในระบบปิดนะครับดังนั้นตัวไฮโดรเจนปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปแล้วนะครับถังบรรจุไฮโดรเจนที่ใช้ในยานพาหนะเองเนี่ยก็จะใช้เป็นถังคอมโพสิตไม่ใช่ถังเหล็กนะครับถ้าเกิดการรั่วไหลปุ๊บไฮโดรเจนเนี่ยถ้ามีพื้นที่อยู่ในลานกว้างหรือเป็นพื้นที่ในเรียกว่าถ้ามีอากาศถ่ายเทสูงเนี่ยไฮโดรเจนจะมีความปลอดภัยสูงครับแต่ถ้าเป็นอันตรายจริงๆต้องเรียนว่าอยู่ในอุโมงค์หรือในพื้นที่ลานจอดปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเทอันนี้โอกาสที่จะเกิดระเบิดได้สูงนะครับแต่เรียกว่าสัดส่วนจะน้อยมากกับเรียนท่านประธานและสมาชิกเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ยังมีไหมครับท่านประทุมครับเชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการพลังงานนะคะเรื่องการบริการพลังงานไฮโดรเจนนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตดิฉันต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมาธิการพลังงานนะคะว่าท่านมีความกล้าหาญที่มองถึงอนาคตดิฉันขอสนับสนุนรายงานนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะท่านกล้าหาญมากนะคะแล้วท่านไม่จำเป็นต้องฝันนะความฝันท่านต้องเป็นจริงในสักวันหนึ่งดิฉันขอสนับสนุนอย่างจริงใจเลยค่ะดิฉันพูดถึงไฮโดรเจนดิฉันไม่ค่อยมีความรู้แต่บังเอิญครอบครัวดิฉันเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านไฮโดรเจนโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะได้รับทราบได้รับรู้บ้างพอสมควรแต่วันนี้ดิฉันอยากจะเชื่อมไฮโดรเจนที่ท่านพูดถึงเนี่ยกับการท่องเที่ยวกับการพลังงานด้านสะอาดนะคะดิฉันฝันเหมือนกันท่านนะคะอยากให้การท่องเที่ยวให้เป็น green destination ในด้านการท่องเที่ยวคือการใช้พลังงานสะอาดนะคะ
5: ยังอยากจะฝันเห็นกรีนโฮเทลนะคะทำไมทั่วโลกถึงพูดถึงกรีนโฮเทลนะคะมันเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาในด้านการแข่งขันซึ่งท่านจะกลายเป็นผู้ชนะในที่สุดถ้าท่านกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากว่าท่านไม่เดียวดายแน่นอนฮะดิฉันขอสนับสนุนนะคะพลังความคิดแล้วก็ชื่นชมรายงานนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะคะดิฉันขออนุญาตไปอ่านต่อเลยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับยังมีอีกไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณกรรมธิการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งคณะกรรมธิการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้วครับขอเชิญคณะกรรมธิการเข้าประจำที่ครับ

0: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายนิรุตติสุทธินนท์ในฐานะประธานคณะกรรมการการรายงานขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันพุธที่8มกราคม2568ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำของนายปริญญาวงเชิดฝันสมาชิกวุฒิสภากับคณะเป็นผู้เสนอประกอบกับในวาระคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยประชุมประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่28มกราคมพ.ศ. 2568ที่ประชุมได้พิจารณายัตติเรื่องขอเสนอยัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำซึ่งนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอโดยที่ในการพิจารณายัตติดังกล่าวได้มีวุฒิสภาอภิปรายให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการและมอบหมายให้คณะกรรมการการรายงานไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมและเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไปบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ98ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้แจกต่อที่ประชุมแล้วลำดับต่อไปจะนำเสนอความเป็นมาแนวคิดทฤษฎีวิธีการพิจารณาการศึกษาและผลการพิจารณาศึกษาผลสรุปและข้อเสนอแนะโดยนายวิรัตรักพันธ์กรรมธิการและที่ปรึกษาขอบคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกที่ตรงเกียรติทุกท่านครับกระผมวิรัตพันธ์หมายเลข133ผู้แทนคณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาครับกระผมขออนุญาตนำเรียนภาพรวมโดยสรุปของรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครครับดังที่ท่านประธานนิรุตติได้กล่าวเกริ่นนำไปแล้วครับว่ากรรมาธิการการแรงงานนั้นมีหน้าที่และพิจารณาศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศและแรงงานไทยในต่างประเทศครับในประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวในประเทศครับท่านประธานครับในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากครับพูดกันทั้งในแง่ของข้อดีและในแง่ของข้อเสีย และก็ที่เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรานั้นต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแรงงานในระดับล่างซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเหตุผลที่ทำให้มีเกิดสภาวะวิกฤตด้านแรงงานนั้นก็เกิดจากสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาส่งผลให้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากพม่าจากกัมพูชาและก็จากลาวครับอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาสำคัญทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการแย่งอาชีพสวนสำหรับคนไทยและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงปัญหาทางด้านสังคมด้านการศึกษาความเป็นอยู่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะในบางพื้นที่กรรมาธิการการรายงานได้ใช้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพิจารณาศึกษาประกอบกับเมื่อกี้ท่านประธานนิรุติได้กล่าวแล้วว่าท่านปริญญาวงเชิดฝันสมาชิกวุฒิสภาขออภัยครับที่เอ่ยนามท่านเป็นผู้ได้เสนอยติเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งต้องการที่ทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวรวมทั้งเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและยังยืนต่อไปครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็ประการแรกก็คือเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครประการที่สองก็อยากจะศึกษาเปรียบเทียบเรียนรู้จากกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าวของต่างประเทศศึกษาโมเดลการจัดการแรงงานของสิงคโปร์มาเลเซียและก็เกาหลีใต้เป็นกรณีตัวอย่างครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการที่จะนำข้อเสนอนะเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไปครับสำหรับวิธีการศึกษาเรากรรมาธิการเราเจาะลึกวิธีการศึกษาและข้อมูลจริงจากพื้นที่เรามีการศึกษาวิจัยจากเอกสารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมกรรมาธิการถึง9ครั้งด้วยกันนะครับพร้อมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นตัวแทนจากภาคราชการส่วนไหนเด่นไปที่กระทรวงแรงงานและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในการประชุมครับมีการลงพื้นที่ของกรรมาธิการนะครับในการศึกษาดูงานลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็มีการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชนนะครับพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าวณบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับผลการศึกษานะครับสำหรับผลการศึกษาผมขอนำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับประเด็นที่สำคัญเช่นสถิติตัวเลขรายงานต่างด้าวนะครับการศึกษาในครั้งนี้เราศึกษามาในช่วงของปี2568ครับซึ่งในช่วงนั้นทั่วประเทศก็มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตนะครับประมาณ 3.9 ล้านคนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครก็มีแรงงานประมาณ 280,000 คนนะครับส่วนใหญ่แรงงานที่สมุทรสาครจะเป็นแรงงานจากพม่าครับถึง 94% นะครับแล้วก็กัมพูชาประมาณ 3.3% แล้วก็ลาวประมาณเกือบ 2% ครับแล้วก็ในจังหวัดสมุทรสาครจะมีผู้ติดตามนะครับมีญาติหรือครอบครัวติดตามเข้ามาในจังหวัดเนี่ยนะครับอีก500กว่าคนนะครับตัวเลขอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราเอาตัวเลขที่มีการจดทะเบียนครับสถานการณ์รายงานและประชากรแฝงประเด็นตรงนี้ครับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรประมาณ 5.9 แสนคนนะครับแต่มีประชากรแฝงถึงจำนวน 5.3 แสนคนครับก็เกือบเท่าตัวนะครับซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรงบประมาณที่ยึดตามทะเบียนราษฎรก็ทำให้พบด้านสาธารณสุขพบด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดก็ ไม่เพียงพอและก็ถือว่าอยู่ในจำนวนที่น้อยครับจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางแรงงานต่างด้าวนะครับเป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากเป็นอันดับ2ของประเทศก็มีประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนนะครับตามข้อมูลทางที่จดทะเบียนโดยส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมาทำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและเกษตรต่อเนื่องครับประเด็นปัญหาที่พบนะครับประเด็นแรกก็คือการประกอบอาชีพสวนสำหรับคนไทยพบว่าคนต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพสวนสำหรับคนไทยเช่นอ่านขายของหน้าร้านนะครับอ่านในร้านเสริมสวยอ่านตัดผมและเร่ขายสินค้าโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีครับประการที่2นะครับเรื่องรายงานผิดกฎหมายและศูนย์การเรียนรู้นะครับในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เพราะว่ามีการตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการขออนุญาตและใช้หลักสูตรของประเทศต้นทางครับคือใช้หลักสูตรของประเทศเมียนมาเชื้อส่วนใหญ่แทนหลักสูตรของคนไทยเราครับเรื่องของงบประมาณครับภาระงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณด้านสาธารณสุขนะครับแรงงานผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวเนี่ยครับได้สร้างภาระหนี้เสียให้กับโรงพยาบาลของรัฐคือเราไม่สามารถจะเรียกเก็บเงินได้นะครับปีละเป็น10ล้านบาทนะครับและก็ความแออัดในสถานพยาบาลทำให้คนไทยเนี่ยต้องรอนานนะครับประการที่4ภัยคุกคามด้านความมั่นคงครับเริ่มมีการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเรียกร้องสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการตั้งกลุ่มกระทำความผิดรุนแรงครับอย่างเช่นมีการลักเล็กขโมยน้อยมีความผิดต่างเพศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ก็เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับแต่ในทางกลับกันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือที่เข้ามาในลักษณะของ MOU ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีการชำระธรรมเนียมการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นต้นนะครับการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับประเด็นต่อไปครับมุมมองจากภาคเอกชนนะครับเราได้รับข้อมูลจากภาคเอกชนว่าความจำเป็นในทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ยืนยันว่าขาดแรงงานต่างด้าวไม่ได้เราคนไทยไม่ทำงาน4ประเภทนะครับ4ประเภทที่กล่าวเนี่ยคนไทยก็ไม่ชอบครับก็เป็นงานในลักษณะของงานยากลำบากงานที่ทำแล้วสกปรกงานเสี่ยงอันตรายงานประเภทที่เสมือนหนึ่งร้ายเกียรตินะครับนี่คนไทยไม่ชอบครับประการที่2ครับมาตรฐานการจัดการบริษัทใหญ่อย่างไทยยูเนี่ยนก็มีการจัดการที่เป็นระบบตามหลักสากลนะครับแต่ผู้ประกอบการรายย่อยอาจยังมีปัญหาเรื่องของการจ้างงานผิดกฎหมายเนื่องจากต้องการลดต้นทุนครับข้อกังวลในเรื่องนี้นะครับข้อกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายของมุมมองจากภาคเอกชนก็คือช่วงนั้นทางกรรมาธิการที่เราศึกษานะครับก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนะครับที่เพิ่มวันลาคลอดจาก98วันเป็น120วันอยู่พอดีทางภาคเอกชนเขาข้อมีความเกรงกลัวอยู่คิดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการผลิตและต้นทุนเป็นอย่างมากครับประเด็นสุดท้ายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับประเด็นแรกครับที่กรรมาธิการได้ขอเสนอไว้ก็คือเรื่องของงบประมาณครับการบริหารงบประมาณแบบใหม่นะครับก็ควรจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดตามประชากรจริงนะครับคำว่าประชากรจริงก็คือประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านบวกกับประชากรแฝงนะครับเพื่อให้ได้รับงบประมาณที่เป็นจริงครับประการที่2ครับเรื่องการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นนะครับก็กรรมาธิการเราเสนอให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนเช่นคนต่างด้าว1คนเนี่ยอาจจะจัดเก็บเดือนละ100บาทนะครับเพื่อให้ท้องถิ่นหรือให้จังหวัดเนี่ยนำมาบริหารจัดการในพื้นที่โดยตรงโดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลางครับประการที่3ครับเรื่องของสมาร์ทซิตี้เทคโนโลยีครับก็ควรจะนำระบบของ AI ล้องวงจรปิดมาใช้ในการตรวจสอบกัดกรองบุคคลเพื่อตรวจหาบุคคลที่ได้รับอนุญาตทำงานและเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือไม่เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ครับประการที่4ครับกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็ควรจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับมีการเพิ่มบทลงโทษนายจ้างที่จ้างงานผิดกฎหมายบทลงโทษโนมินีให้รุนแรงจนไม่กล้าจะทำผิดครับประการที่5เรื่องของ One Stop Service ครับปฏิรูประบบการขึ้นทะเบียนให้เป็นดิจิทัลและบูรณาการทุกหน่วยงานเป็นที่เดียวครับเพื่อลดช่องว่างของนายหน้าหรือตัวแทนนะครับประการที่6ครับเรื่องของวาระแห่งชาติครับเรื่องนี้คิดว่าสำคัญมากครับทางรัฐบาลก็ควรจะคำนวณให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นวาระแห่งชาติครับเรื่องประการที่7สุดท้ายครับข้อเสนอให้มีการจัดตั้งกรมแรงงานข้ามชาตินะครับหรือว่าแรงงานต่างด้าวในกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในลักษณะของซิงเกิลคอมมานด์นะครับเพื่อลดความซับซ้อนการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานครับก็สรุปว่าภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เห็นว่าก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นฐานรากเศรษฐกิจแต่ระบบของรัฐบาลกลางก็ยังตามไม่ทันนะครับกับความเป็นจริงในพื้นที่นะครับความลับลั่นทางเศรษฐกิจแม้จังหวัดสมุทรสาครจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับเมื่อข้อมูลจากปี2565 GDP นี้สูงเป็นอันดับ7ของประเทศแต่ทรัพยากรที่ได้รับกับมาดูแลพื้นที่นะครับไม่เพียงพอเพราะการจัดสรรงบประมาณนะครับที่ผมได้กล่าวแล้วว่าไม่ได้คำนวณจากประชากรแฝงด้วยนะครับความเสี่ยงด้านความมั่นคงครับปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องของข้ามเมืองผิดกฎหมายนะครับเมื่อเข้าเมืองเมื่อรถแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วแต่ขยายไปถึงการจัดตั้งชุมชนคู่ขนานนะครับมีระบบการศึกษาและสังคมของตนเองซึ่งอาจไม่กำกับดูแลให้ใช้หลักสูตรของประเทศไทยหรือเข้าสู่ระบบของประเทศก็อาจกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวได้ครับเรื่องของระบบสวัสดิการสวัสดิการนะครับก็ความเปราะบางของระบบสวัสดิการระบบประกันสังคมระบบสาธารณสุขของไทยกำลังแบกรับภาระของแรงงานต่างด้าวในสัดส่วนที่สูงมากครับสถิติจากการคลอดบุตรเนี่ยครับในจังหวัดเนี่ยเป็นคนต่างด้าวเชื้อประมาณ 62% นะครับอาจไม่มีการแยกกองทุนหรือบริหารจัดการงบประมาณใหม่จะส่งผลต่อคุณภาพสวัสดิการของคนไทยเราเองครับก็สุดท้ายจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็คงจะต้องการบริหารจัดการตนเองเป็นพิเศษนะครับต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ที่ขาดแคลนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตตามเศรษฐกิจกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของรายงานฉบับนี้นะครับกับผมก็ขอนำเสนอท่านประธานท่านสมาชิกและก็ขอรับฟังข้อเสนอแนะข้อเสนอจากเพื่อนสมาชิกเพื่อประกอบกับรายงานฉบับนี้ให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์เอาจริงขึ้นครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับกับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อก็สามารถลงชื่อได้นะครับโดยใช้เวลาไม่เกิน8นาทีนะครับต่อท่านนะครับท่านแรกท่านปริญญาเชิญครับท่านปริญญาท่านยังไม่อยู่ติดภารกิจเชิญคุณนันทนาครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความซับซ้อนจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานแก่นของปัญหาอยู่ที่การต่างประเทศมากกว่าอยู่ที่เรื่องแรงงานดิฉันจึงเห็นต่างกับผลการศึกษาจากรายงานนี้ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 70-80 ประเทศในโลกที่ประสบปัญหานี้โดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็เอเชียตะวันออก แล้วประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเขาแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกันแบบไหนเดี๋ยวตอบได้เลยว่าเขาใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือหลักเพราะการต่างประเทศคือการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ต้นทางแก้ที่รากซึ่งเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยั่งยืนนี่คือเหตุผลที่ประเทศต่างๆต้องใช้การต่างประเทศต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอีกประเทศหนึ่งเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งภายในเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจภายในปัญหาของคุณก็จะไปกระทบกับเขาอย่างน้อยที่สุดประชาชนของคุณก็ต้องทะลักออกและต้องไปอาศัยอยู่อาศัยเขากินดังนั้นเขาจึงต้องเข้ามาแทรกเข้ามาหยุดข้อกัดแย้งหรือปัญหาภายในยกตัวอย่างประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราประเทศพม่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เคยปลอดจากสงครามกลางเมืองเลยนับตั้งแต่วันที่เขาได้เอกราชจากอังกฤษเมื่อปี1948เป็นประเทศที่มีสงครามยาวนานสงครามกลางเมืองยาวนานที่สุดในโลกผลของสงครามที่ยืดเยื้อปัจจุบันประเทศพม่าเป็นประเทศที่ยากจนอันดับ3ของเอเชียแล้วประเทศไทยเราที่มีพรมแดนติดต่อกับพม่าถึง 2,401 กิโลเมตรส่งผลยังไงคะปัจจุบันคนพม่าทุกระดับไม่ว่าจะรวยหรือจนหลายล้านคนอพยพเข้ามาในประเทศไทยท่านมั่นใจได้เลยว่าคนพม่า 4-5 ล้านคนจะยังไม่เดินทางกลับประเทศบ้านของเขาตราบเท่าที่สงครามกลางเมืองยังดำเนินอยู่ตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขาให้กลับมาเข้มแข็งได้ถามว่าการที่พม่าจะยุติสงครามกลางเมืองของประเทศเขาจะอาศัยมือของพระเจ้ามาให้ยุติ70ปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้เราควรจะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องพม่าให้ถูกทางมันจึงจะแก้ปัญหาได้สำหรับรายงานฉบับนี้เดนมีข้อวิพากษ์ต่างๆ4ข้อตามมาตรการดังต่อไปนี้ประการที่1เดนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในข้อเสนอให้มีการจัดตั้งกรมแรงงานต่างชาติกรมแรงงานข้ามชาติอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้เดิมๆในระบบราชการไทยคิดอะไรไม่ออกก็ตั้งหน่วยงานใหม่และยังไงคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกรมต่างๆมากมายแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยขอให้ใช้หน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ทำอย่างมีประสิทธิภาพจะดีกว่าค่ะประการที่2การควบคุมศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวจะต้องให้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยอันนี้ท่านต้องคิดดูดีๆนะคะการที่เราไปกำหนดว่าเด็กเหล่านี้จะต้องมาเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของเราเท่านั้นท่านกำลังจะตัดโอกาสที่เขาจะกลับคืนภูมิมาตุภูมิของเขาหรือเปล่าเพราะว่าการที่ทำอย่างนั้นแปลว่าประเทศไทยต้องการให้เขาอยู่ในประเทศเราตลอดไปท่านไม่ต้องการที่จะให้เขาอยู่ตลอดไปท่านต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้ค่ะประการที่3การหยุดวงจรผ่อนผันปิดการลงทะเบียนแรงงานผิดกฎหมายรอบใหม่อันนี้ท่านพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วท่านเคยไปถามผู้ประกอบการหรือเปล่าว่ามันคุ้มค่าที่จะทำเช่นนั้นหรือเปล่าคำถามคือเราจะให้แรงงานที่เข้ามาใหม่ๆเป็นแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดเลยหรือคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วไม่ถูกกฎหมายเขาก็จะหลบอยู่ใต้ดินแล้วมันดีหรือถ้าเผื่อว่าเขาเข้ามาแล้วอยู่ใต้ดินไม่มีประกันสุขภาพไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเจ็บป่วยเขาจะกลายไปเป็นพาหะของโรคอย่างนั้นดีแล้วหรือการที่เขาเป็นแรงงานไม่ได้รับความคุ้มครองถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจถ้าท่านได้ดูกันอันนั้นจะดีแล้วหรือแล้วมันดีต่อฐานะของประเทศไทยในเวทีโลกหรือเปล่า ถ้าเราทำแบบนี้ประเทศไทยจะเจอมาตรการทางการค้าจากการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานจากต่างชาติหรือไม่อันนี้เราต้องคิดให้รอบคอบต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงประการสุดท้ายท่านเสนอให้เข้มเรื่องมาตรการส่งกลับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันธุรกิจต่างๆยังต้องการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอยู่มากมีความขาดแคลนอยู่มากท่านได้ถามนักวิชาการนักวิเคราะห์ท่านได้ศึกษาทิศทางของเศรษฐกิจสังคมไทยลึกซึ้งเพียงพอหรือไม่ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วเราจะหาแรงงานในระดับผู้ใช้แรงงานบลูคอลาร์มาจากไหนถ้าเราไม่อาศัยแรงงานจากต่างชาติเหล่านี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องนี้ควรจะทำโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้หลากหลายสาขาโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเข้ามาร่วมศึกษามากกว่ามุมมองของกรรมาธิการแรงงานเพียงด้านเดียวเท่านั้นขอบคุณค่ะ
2: เชิญท่านว่าที่พันตรีกรพจน
1: ์ครับขอบคุณครับท่านครับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมว่าที่พันตรีกรพจน์ลุงนิรันดร์วัฒน์สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการแรงงานนะครับที่ได้ศึกษาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้นะครับถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ดีนะครับแต่ก็ถือว่าท่านกล้าที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับก่อนอื่นเราต้องขอยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จำนวนแรงงานไทยลดลงขณะที่ภาคการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการประมงภาคเกษตรนะครับภาคก่อสร้างและภาคบริการยังคงต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแรงงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของแรงงานต่างด้าวนะครับแต่อยู่ที่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ยังขาดเอกภาพนะครับมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลมีหลายฐานข้อมูลมีหลายกฎหมายแต่ยังไม่มีศูนย์กลางในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับมีประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวและก็มีผู้ติดตามนะครับจำนวนมหาศาลนะครับจนเกือบเท่ากับประชากรตามทะเบียนราษฎรนะครับส่งผลให้ภาครัฐต้องแบกภาระในด้านสาธารณสุขนะครับทางด้านการศึกษาทางด้านคมนาคมและก็ระบบสาธารณูปโภคนะครับมากกว่างบประมาณที่ได้รับในเรื่องของการจัดสรรของจังหวัดนะครับดังนั้นโจทย์สำคัญของประเทศไทยจึงไม่ใช่ในเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวหรือไม่แต่คือในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างไรทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าและความมั่นคงของประเทศไม่ถอยหลังและเมื่อเราลงไปดูในพื้นที่จริงของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราจะพบว่าปัญหามีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดกันนะครับท่านประธานครับจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารทะเลนะครับในเรื่องของการประมงและการแปรรูปอาหารของประเทศหากเราไม่มีแรงงานต่างด้าวนะครับเศรษฐกิจของจังหวัดอาจจะเดินต่อไปได้ยากแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานฉบับนี้สะท้อนปัญหาที่น่ากังวลหลายประการซึ่งผมจะได้นำเสนอต่อไปนะครับประการแรกคือแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบางส่วนก็หลบหนีเข้าเมืองบางส่วนก็อยู่เกินกำหนดนะครับและบางส่วนก็ทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประการที่สองก็คือมีการลักลอบประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายทำร้านเสริมสวยการตัดผมหรือกิจการรายย่อยต่างๆนะครับบางกรณีก็ใช้ตัวแทนซึ่งเป็นคนไทยนะครับในการถือครองธุรกิจแทนการที่3คือผลกระทบต่อชุมชนนะครับทั้งปัญหาชุมชนแออัดการใช้สาธารณูปโภคเกินศักยภาพนะครับปัญหาสาธารณสุขและความเสี่ยงทางด้านอาชญากรรม แต่ในขณะเดียวกันนะครับผมขอชื่นชมหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพราะรายงานระบุว่าหน่วยงานทางด้านแรงงานนะครับนั้นด้านปกครองตำรวจและสาธารณสุขนะครับก็มีการทำงานบูรณาการด้วยกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับสะท้อนให้เห็นว่าหากเรามีระบบที่ดีนะครับปัญหาเหล่านี้สามารถบริหารจัดการได้สิ่งที่น่ากังวลจึงไม่ใช่จำนวนของแรงงานต่างด้าวนะครับแต่คือช่องว่างของระบบที่เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยทำงานที่ผิดกฎหมายและเติบโตเกินไปนะครับและหากประเทศไทยยังแก้ปัญหาแบบนี้นะครับแบบปีต่อปีความเสี่ยงในอนาคตอาจจะรุนแรงกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันท่านท่านครับผมเห็นว่าความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนของแรงงานต่างด้าวแต่คือการที่ไม่มียุทธศาสตร์ของแรงงานต่างแห่งชาตินะครับหากปล่อยให้แรงงานต่างด้าวจำนวนมากอยู่นอกระบบเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างน้อย5ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือในด้านของความมั่นคงทางด้านชายแดนนะครับขบวนการลักลอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็เครือข่ายของผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายนะครับด้านที่2ก็คือด้านผลกระทบต่อแรงงานไทยโดยเฉพาะอาชีพสงวนและการกดค่าจ้างในบางพื้นที่นะครับด้านที่3คือด้านภาระงบประมาณของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะประชากรจริงมากกว่าประชากรในทะเบียนหลายเท่าตัวนะครับด้านที่4คือด้านความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขนะครับมีโรคติดต่อใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีภาระในเรื่องของการรักษาพยาบาลและก็ปัญหาการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพด้านที่5ก็คือด้านความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะครับหากภาคธุรกิจยังพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในราคาถูกเกินไปนะครับประเทศไทยอาจจะติดกับดักในเรื่องของผลิตมูลค่าต่ำในเรื่องของการผลิตมูลค่าต่ำนะครับไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีไม่เพิ่มผลิตภาพนะครับไม่สามารถแข่งขันกับโลกยุคใหม่ได้ผมจึงเห็นว่าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวต้องไม่ใช่เป็นเพียงในเรื่องของการจับกุมแต่ต้องเป็นการปฏิรูประบบนะครับทั้งเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทยไปพร้อมกันผมจึงขอเสนอแนวทางเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้ลองไปนำปรับใช้ดูนะครับด้วย6ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือกำหนดให้มีการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาตินะครับเป็นวาระแห่งชาติมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพียงหน่วยงานเดียวนะครับประการที่2คือพัฒนาข้อมูลแรงงานแห่งชาติเชื่อมโยงกับข้อมูลทุกหน่วยงานคือแรงงาน1คนนะครับก็ต้องมีข้อมูลอยู่ชุดเดียวนะครับการที่3คือกำหนดโควต้าแรงงานตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมและก็มีการทบทวนกันทุกปีนะครับการที่4คือการเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าวหรือผู้ประกอบการเพื่อนำกลับมาพัฒนาบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประการที่5คือยกระดับแรงงานไทยนะครับเราก็มีการพัฒนาทักษะในเรื่องของอาชีพและสนับสนุนทางด้านการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนในแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับและการสุดท้ายในเรื่องของการปราบปรามนะครับขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนอมินีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพราะตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังนะครับปัญหาเหล่านี้จะไม่มีวันจบท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการแรงงานที่ให้มีการยกระดับปัญหาแรงงานต่างชาตินะครับเป็นวาระแห่งชาติเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของปัญหาแรงงานแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของการปกครองและเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยที่จะต้องมีระบบการทำให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเป็นธรรมต้องรักษาโอกาสของแรงงานไทยและต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของแรงงานกับผลประโยชน์ของชาติเพราะประเทศที่บริหารแรงงานได้ดีนะครับจะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแต่ประเทศที่ปล่อยให้แรงงานอยู่นอกระบบนะครับจะต้องจ่ายต้นทุนทางสังคมในเรื่องของความมั่นคงและงบประมาณที่มหาศาลถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับแบบชาวนาไปสู่การสร้างระบบแรงงานข้ามชาติแห่งชาติที่โปร่งใสเป็นธรรมทันสมัยและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ทั้งแรงงานไทยผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยในระยะยาวครับกับขอบคุณครับท่าน
2: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านชวพลครับ เชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเชื่อว่าผลวัฒนาพรมงคลครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสาครครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็หยิบยกประเด็นปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอิงกรณีศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครขึ้นมาศึกษาผมสมุทรสาครเนี่ยต้องถือว่าเป็นบ้านเกิดของผมเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวนี้เนี่ยมีมาต่อเนื่องเป็นระยะกว่า10ปีผมขอปูพื้นให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งก่อนว่าทำไมสมุทรสาครถึงมีแรงงานต่างด้าวมากกว่าจังหวัดอื่นๆแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นจุดที่หลายๆคนมองมากขึ้นสมุทรสาครเนี่ยเดิมพื้นฐานเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยมาจากเรื่องของประมงซึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนประมงเราก็ใช้แรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันต้องออกเรือออกไปทำประมงเนี่ยใช้เวลาทีบางทีออกเรือไปเป็นเดือนคนไทยบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะทำมีความเหนื่อยความหนักของงานอยู่พอสมควรตอนนั้นเนี่ยแรงงานในภาคประมงเนี่ยก็คือใช้แรงงานต่างด้าวแทบจะเรียกว่าทั้งหมดแต่พอช่วงที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของกฎหมายประมงหรือ IUU ขึ้นมาภาคประมงเนี่ยก็ดรอปลงไปแทบจะรู้ว่าหายเกือบหายหลายคนจะบอกว่าตายไปเลยก็ได้เศรษฐกิจของสมุทรสาครก็ซบเซาจากการที่ภาคประมงดรอปไปแน่นอนครับแรงงานเหล่านั้นก็เปลี่ยนจากการที่อยู่ในบนเรือเนี่ยก็ต้องมาอาศัยอยู่บนบกแล้วเขาก็หางานก็ไปทำงานตามโรงงานครับแต่พอมาบนบกเนี่ยไม่เหมือนบนเรือบนเรือเนี่ยไม่ได้ไม่เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยมาบนบกปุ๊บก็กลายเป็นมีเพื่อนเนี่ยเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมีครอบครัวเพราะบนบกก็สะดวกในการที่จะดำรงชีวิตต่างๆพอมีการตั้งถิ่นฐานมีครอบครัวทีนี้ทำอย่างไรล่ะครับบางครั้งมีลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องหารายได้เพิ่มใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมรับว่ารายงานเหล่านี้ก็มีความขยันเขาก็เริ่มประกอบอาชีพอื่นบางครั้งเขาก็ไม่ทราบหรอกครับว่าอาชีพไหนที่เขาทำได้บางครั้งเขาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเริ่มจากขายของหน้าที่พักของเขาเองก็ขยายไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็คือเรื่องของคำว่าประกอบอาชีพสงวนของคนไทยเพราะเขาเริ่มขยายการตั้งถิ่นฐานแล้วก็การประกอบอาชีพของเขาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมุทรสาครเนี่ยเพราะว่าการประกอบอาชีพเหล่านี้มันเริ่มไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่คนไทยก็เลยมีเสียงพูดออกมามากมายเริ่มมีความขัดแย้งทางสังคมเพราะว่าพอเริ่มมีการเค้าเรียกเบียดบังกันนะครับแย่งลูกค้ากันนะครับบางทีเกิดการตั้งกลุ่มสังสรรค์อะไรกันบ้างก็เริ่มมีความขัดแย้งทางสังคมมีความแตกแยกกันระหว่างคนไทยกับคนต่างดาวฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องของปัญหาแรงงานแล้วมันเริ่มมาเป็นปัญหาเรื่องของทางสังคมทางความมั่นคงละแต่สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าย้อนปูพื้นไปสิจากที่ผมบอกประเด็นหลักๆเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีจำนวนประชากรต่างด้าวเนี่ยมากเกินความเหมาะสมครับย้อนกลับไปอย่าลืมนะครับว่าจริงๆเราต้องการคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนถ้าวัตถุประสงค์ยังเป็นตามนั้นอยู่แรงงานที่เพิ่มขึ้นมานี้ยังถือว่าเป็นส่วนที่มีความจำเป็นอยู่ไหมปัญหาเหล่านี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าผมมองว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีจำนวนของคนต่างด้าวเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมากเกินความเหมาะสม มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้ามาทำแรงงานอย่างเดียวละผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการศึกษาของคณะกรรมการแล้วก็ขออนุญาตอาจจะขอแสดงความคิดเห็นร่วมอภิปรายในวันนี้ด้วยเนี่ยเรื่องของแนวทางการแก้ไขสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนโยบายต้องชัดเจนครับอย่างที่ผมเรียนไปเราต้องการแรงงานเพื่อเราต้องการคนต่างด้าวเพื่อมาทำงานใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการประชากรเขาเข้ามาเพิ่มในบ้านเราถูกไหมครับฉะนั้นในความชัดเจนมันต้องมีว่าเราต้องการเพื่ออะไรดังนั้นณเวลานี้ถ้าจำนวนประชากรมันเกินความเหมาะสมแล้วเนี่ยควรจะต้องหยุดไหมครับเห็นด้วยกับการที่ต้องมีการยกเลิกการขึ้นทะเบียนอาจจะมีอีกสักครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วบอกไปให้ชัดเจนว่าไม่มีอีกแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้ประกอบการจะได้วางแผนการใช้แรงงานได้อย่างถูกต้องครับเพราะถ้าเกิดเรายังเปิดไปเรื่อยๆก็สบายใจในการไม่ต้องปรับตัวผู้ประกอบการก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรทั้งสิ้นแรงงานที่เข้ามาฉันก็จะเข้าจะออกก็ได้สองการตรวจสอบในการที่จะเข้าประเทศมันก็ต้องชัดเจนว่าตรงกับความต้องการนะครับเราต้องการแรงงานที่จะเข้ามาไม่ใช่มีผู้ติดตามมาเยอะแยะไปหมดถ้าตามหลักสิทธิมนุษยชนโอเคมีลูกอะไรต่างก็ขอให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าเป็นผู้ติดตามที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่สวมณเวลานี้ก็ต้องยอมรับมันมีปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์อยู่เยอะมากนะครับบางคนกลับประเทศไปเปลี่ยนชื่อตัวหนึ่งตัวอักษรกลับเข้ามาเปลี่ยนพาสปอร์ตเข้ามาก็เปลี่ยนคนอีกหนึ่งคนการแบล็คลิสต์ผู้คนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับประเทศจำเป็นต้องเอาเข้ามาใช้ครับการตรวจไบโอเมตริกควบคู่กับการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับหน่วยงานต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเพราะว่าณเวลานี้ปัญหาโนมินีก็เกิดจากเรื่องนี้เหมือนกันคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศเราบางครั้งเปลี่ยนพาสปอร์ตเข้ามาก็สามารถที่จะดำเนินการอย่างอื่นต่อไปได้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

0: แปลงงานไม่ถูกต้องเขารู้ครับจัดสรรทรัพยากรให้เขาช่วยดูแลตรวจสอบรัดกุมเข้มงวดมากขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดครับปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการแรงงานไม่มีประสิทธิภาพต้องฝากไปยังกระทรวงแรงงานเพราะว่าอะไรณเวลานี้ผู้ประกอบการแรงงานเวลาเข้ามาทำงานตาม MOU พอออกอยากจะออกนี่หนีออกไปเลยครับแล้วไปไหนต่อล่ะเขาไปเข้าทำงานที่อื่นไม่ถูกต้องแต่แล้วเราบริหารจัดการตรงนั้นยังไงต่อนี่คือสิ่งที่จะต้องฝากไว้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมธิการแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เห็นปัญหาและความสำคัญในประเด็นนี้แล้วก็ขอสนับสนุนให้รัฐบาลหยิบยกประเด็นนี้โดยเฉพาะยิ่งที่สมุทรสาครนำมาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการครับปัญหานี้เมื่อกี้ท่านสมาชิกกรพจน์ได้ท่านได้พูดแล้วถ้าสมุทรสาครแก้ไขได้ประเทศไทยก็แก้ไขได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอัคคณาครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอัคคณาหนีรภัยจิตค่ะท่านประธานคะดิฉันต้องขอขอบคุณทางกรรมธิการแรงงานนะคะที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานข้ามชาตินะคะในจังหวัดสมุทรสาครอย่างไรก็ดีดิฉันมีข้อสังเกตบางประการนะคะต่อรายงานฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะปัญหาของแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกับหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะประชาชนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานข้ามชาติอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสนะคะในการจ้างงานรวมถึงการมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะซึ่งควรเป็นของคนไทยนะคะหรือว่าแรงงานเหล่านี้อาจเป็นภาระของภาครัฐอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะในการกำหนดนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จำเป็นต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์พิจารณาอย่างรอบด้านตามที่ระบุในรายงานนะคะในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีแรงงานเมียนมาเนี่ยจำนวนมากนะคะโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยมีการย้ายถิ่นนะคะก็คือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศนะคะการบังคับเกณฑ์ทหารการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะคะแล้วก็ข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในประเทศต้นทางท่านประธานคะแรงงานเมียนมาเนี่ยมักจะถูกจ้างในงานด้านภาคการผลิตด้านเกษตรกรรมนะคะการก่อสร้างการประมงทางทะเลซึ่งเป็นงานที่มีความยากลำบากนะคะใช้แรงงานหนักแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยก็ปัญหาก็มาจากการปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นในหลายกรณีเนี่ยแรงงานข้ามชาติจึงไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะแข่งขันหรือแย่งงานของแรงงานไทยโดยตรงนะคะหากแต่ว่าเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงท่านประธานคะแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานนะคะย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปในขณะเดียวกันค่ะแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจะมีความเปราะบางต่อการเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ของการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ค่ะเนื่องจากการเดินทางข้ามพรมแดนมาเกี่ยวข้องกับในหน้านะคะผู้นำพานะคะหรือผู้แสวงประโยชน์ต่างๆเพราะลำพังแรงงานเนี่ยคงไม่สามารถเดินทางได้เองได้นะคะทำให้เส้นแบ่งระหว่างผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายกับเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาประเทศไทยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะจากประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานภาคบังคับและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงโดยมีรายงานการเสียชีวิตการสูญหายการทรมานหรือการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมต่อแรงงานข้ามชาติทางทะเลนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการค้าและการความน่าเชื่อถือของประเทศไทยทําให้คู่ค้าปฏิเสธสินค้าทะเลจากประเทศไทยจนนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายแรงงานนะคะ

0: พรบประมงพรบค้ามนุษย์นะคะและการยกระดับมาตรฐานการปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติท่านประธานคะประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่นะคะในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะคะซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยึดมั่นในหลักนิติธรรมธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยจึงควรจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและต้องสร้างดุลยภาพนะคะระหว่างการรักษาความมั่นคงของรัฐกับการคุ้มครองแรงงานอีกประเด็นหนึ่งที่แรงงานฉบับนี้แสดงความกังวลนะคะคือกรณีผู้ติดตามนะคะซึ่งรวมถึงเด็กและก็ผู้สูงอายุรวมถึงกรณีการตั้งครรภ์ของแรงงานหญิงข้ามชาติท่านประธานคะในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้หญิงข้ามชาติที่ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะประเด็นการตั้งครรภ์จึงไม่ควรถูกพิจารณาเฉพาะในปัญหาเกี่ยวกับการจัดการแรงงานเท่านั้นแต่เราคงต้องมองผ่านกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักความมั่นคงของมนุษย์ด้วยค่ะตามพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะด้านเศรษฐกิจสังคมและธรรมนะคะหรือสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองเนี่ยบุคคลย่อมมีสิทธิ์นะคะในการสร้างครอบครัวรวมถึงการคุ้มครองสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยพื้นฐานของสังคมนอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะยังรับรองสิทธิของเด็กในการได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาและสิทธิที่จะไม่ถูกแยกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาภาษาแม่ด้วยในกรณีของบุตรที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนะคะสิทธิที่เด็กได้รับการรับรองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้รับสัญชาติโดยอัตโนมัตินะคะตามหลักดินแดนแต่หมายถึงสิทธิในการที่จะได้รับการจดทะเบียนการเกิดนะคะการบันทึกการมีตัวตนทางกฎหมายนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้ให้การรับรองไว้นะคะรวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและการได้รับการคุ้มครองตามหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งเป็นหลักการสำคัญของวิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพรบ.คุ้มครองเด็กนะคะและกรณีของประชากรแฝงค่ะกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าหากว่าลองไปดูตามข้อเท็จจริงนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าของนายจ้างนะคะหรือเจ้าของกิจการเนี่ยควรที่จะรับเด็กเข้าในทะเบียนราษฎรของนายจ้างแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนายจ้างมักจะไม่รับเด็กที่ติดมากับที่ติดตามครอบครัวเข้าในทะเบียนราษฎรซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างมากนะคะในการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กในทำนองเดียวกันค่ะท่านประธานคะแรงงานหญิงข้ามชาติเนี่ยก็มีสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์มีสิทธิในการตั้งครรภ์และคลอดบุตรอย่างปลอดภัยรวมถึงการได้รับความคุ้มครองด้านแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดขณะที่แรงงานซึ่งเป็นสามีก็มีสิทธิหลักเพื่อช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรนะคะตามพระราชบัญญัติแรงงานที่รัฐสภาเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยได้รับความยกย่องจากนานาประเทศมากมายด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานคะในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยจึงควรสร้างสมดุลระหว่างการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหลักการในการที่ต้องมีการปราบปรามการคอร์รัปชันนะคะหลักการในการรักษาความมั่นคงของรัฐนะคะการป้องกันการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของเด็กสตรีสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในภาวะเปราะบางเพื่อให้พัฒนาการทางเศรษฐกิจเนี่ยสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นไปตามอนุสัญญา ILO ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและก็หลักธรรมาภิบาลของ OECD ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านสาพันธ์ครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับและท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับผมสาพันธ์ลุงโรจนาพนิชนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากกาญจนบุรีครับ เรื่องแรงงานต่างด้าวหนีผิดกฎหมายเนี่ยในกาญจนบุรีเราเป็นปัญหาหลักมากเลยครับเพราะเราเป็นต้นทางที่ แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ครับหนีเข้าเมืองตามชายแดนของเราซึ่งเรามีชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเนี่ยหลายๆอำเภอซึ่งมีระยะทางช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับผมจึงขออนุญาตอภิปรายและก็เสนอข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวหนีผิดกฎหมายนะครับโดยประสบการณ์ตรงของผมในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่เชื่อมโยงปัญหาเหล่านี้มาอย่างช้านานจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามีพื้นที่ระยะยาวนะครับใน3อำเภอคือสังขบุรีทองผาภูมิไซโยกนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่เหมาะกับการหนีเข้าเมืองของแรงงานเหล่านี้จำนวนมากนะครับทางภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามตรวจจับแล้วก็กักตัวไว้แล้วก็ส่งกลับประเทศนะครับแต่งบประมาณนะครับที่เราต้องเลี้ยงดูคนเหล่านี้ครับมีจำนวนมากทีเดียวเรากักเขาไว้เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เขาต้องกินต้องดื่มน้ำต้องดูแลนะครับงบประมาณเหล่านี้ครับไม่เพียงพอต่อการดูแลนะครับสุดท้ายครับก็คือการหนีเข้าเมืองของเราอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาเหล่านี้ครับยังเกิดซ้ำแล้วก็เกิดอยู่บ่อยๆนะครับขณะเดียวกันปลายทางก็คือสมุทรสาครนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะประมงและอุตสาหกรรมทุกๆชนิดที่อยู่ที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่รองรับกฎหมายที่ผิดแรงงานที่ผิดกฎหมายจำนวนมากส่งผลกระทบต่อหลายมิติเลยนะครับประการแรกนะครับด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพนะครับต้องบอกว่าผมลงพื้นที่นะครับต่อกับกรรมธิการนะครับเราได้พบบุคคลสัญชาติไทยนะครับเป็นนอมินีในการจดทะเบียนร้านค้าและกิจการต่างๆแทนแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานต่างด้าวก็เสมือนเป็นแรงงานที่อยู่ที่ใช้อยู่ในพื้นที่มาทำการทำอาชีพแต่สุดท้ายแล้วเราตรวจพบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งถือครองผลประโยชน์ที่แท้จริงส่งผลให้การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไทยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยและมีการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหลายๆอย่างอันเป็นผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเราลงพื้นที่เราไปตลาดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีคนรายงานอยู่บนสะพานลอยเรามีหลายคันจอดทุกคนในตลาดวิ่งพร้อมกันนะครับวิ่งหนีเราพร้อมกันเลยผมก็งงว่าวิ่งกันทางตลาดเลยแล้วก็ทิ้งเงินนะครับในกระป๋องเนี่ยจำนวนมากที่เราไปตรวจดูไปขอดูเนี่ยเป็นหมื่นบาทยอมทิ้งเพื่อไม่ให้โดนจับเพราะถ้าโดนจับแล้วส่งกลับประเทศแล้วดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับมาประเทศเราอีกนั่นนี่เป็นด้านหนึ่งด้านที่สองนะครับด้านสาธารณสุขนะครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายจำนวนมากไม่ได้ผ่านการตรวจโรคตรวจสุขภาพนะครับการคัดกรองโรคต่างๆและมาตรฐานของรัฐของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจเลยนะครับเมื่อเจ็บป่วยนะครับตั้งครรภ์คลอดบุตรรักษาพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐต้องแบกรับภาระนะครับซึ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีรายงานมาว่านับร้อยล้านบาทกับสาธารณสุขที่ต้องดูแลชนกลุ่มนี้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณจำนวนมหาศาลในพื้นที่และจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับด้านที่3ครับด้านการศึกษานะครับแรงงานต่างด้าวมีครอบครัวมีบุตรหลานอยู่ในประเทศไทยเมื่อโรงเรียนของรัฐจำเป็นต้องรองรับนักเรียนเพิ่มขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนพันธกรณีระหว่างประเทศทำให้เกิดภาระด้านงบประมาณด้านบุคลากรทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่นเหมือนสมุทรสาครประการที่4ด้านความมั่นคงนะครับการที่บุคคลจำนวนมากเข้ามาในประเทศมีข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ชัดเจนไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มีการสามารถตรวจสอบประวัติได้ย่อมมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่างๆซ่อนอยู่ในจังหวัดนี้นะครับท่านประธานครับเรามีความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆระดับเลยนะครับเพราะว่าในหลายๆมิติด้านการผลิตด้านการค้าด้านต่างๆเรายังขาดแคลนแรงงานไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่สกปรกงานที่ร้อนงานที่อันตรายงานที่มีความเสี่ยงเนี่ยแรงงานไทยหายากขึ้นทุกวันเราต้องแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นการจัดการตั้งแต่ต้นเหตุและจุดแรกที่เขาเข้าสู่ประเทศไทยผมจึงขอเสนอรัฐบาลนะครับอยู่6ประการนะครับอย่างเช่น1เลยครับผมเคยนำเสนออันนี้ไปแล้วกับพื้นที่ของเรานะครับศูนย์แลกรับแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างๆที่อยู่ตามชายแดนนะครับเพื่อรองรับแรงงานทุกคนนะครับที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเข้าสู่ระบบตั้งแต่วันแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยนะครับ2ครับให้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจัดเก็บข้อมูลชีวมิติต่างๆลายนิ้วมือภาพถ่ายข้อมูลประวัตินะครับแล้วก็เพื่อให้ติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่3นะครับตรวจสุขภาพคัดกรองโรคก่อนอนุญาตให้ทำงานพร้อมจัดระบบประกันสุขภาพที่ประกอบด้วยการความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อลดภาระงบประมาณในของรัฐในระยะยาวด้านที่4นะครับการฝึกอบรมภาษากฎหมายแรงงานความปลอดภัยในการทำงานวัฒนธรรมการเป็นอยู่และฝึกสกิลแรงงานเพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาในสังคมด้านที่5นะครับการพัฒนาระบบจับคู่แรงงานกับผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการก็คือนัดพบผู้ประกอบการไม่ต้องไปแสวงหาในตลาดเลยไม่ต้องใช้ในหน้าแรงงานไปที่ศูนย์วันสต็อปนี้สามารถนำแรงงานนั้นกลับไปใช้ได้เลยตรงกับสกิลแรงงานที่ท่านต้องการโดยผู้ประกอบการรับแรงงานจากศูนย์แลกรับนี้นะครับลดการพึ่งพาแรงงานจากในหน้านะครับกระบวนการลักลอบหนีเข้าเมืองหรือค้ามนุษย์ข้ามชาตินะครับด้านที่6ครับการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างจริงจังต่อขบวนการนอมินีนายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายและเครือข่ายที่เอื้อประโยชน์ต่อการลักลอบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ในทุกวันนี้โดยกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดและรุนแรงมีผลในทางปฏิบัตินะครับผมเสนอมาก่อนหน้านี้กับรัฐบาลในการทบทวน MOU แรงงานต่างด้าวในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงในพื้นที่ของเราพบว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะชาติเมียนมาจะมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์และมีหลายเชื้อชาติอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้มีผลกระทบครับเพราะว่าเขาไม่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทำให้กระบวนการตามที่รัฐบาลบอก MOU นั้นไม่ใช่เป็นมาตรฐานหรือวิธีการแก้ที่ถูกจุดทางเดียวนะครับเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวนะครับที่สอดคล้องและข้อเท็จจริงของพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงคุ้มครองสิทธิแรงงานคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างถูกต้องและความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับผมเชื่อว่านะครับแรงงานเหล่านี้นะครับต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องและถูกระบบที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ก้าวย่างเข้ามาในประเทศไทยเลยนะครับจะช่วยลดปัญหาลักลอบหนีเข้าเมืองลดภาระสาธารณสุขการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงสร้างความเป็นธรรมให้แก่แรงงานไทยและผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติและทำประกอบอาชีพอยู่นะครับจึงต้องฝากนะครับทางกรรมาธิการด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเสนอต่อไปว่าวิธีการคือเราจะต้องถูกตั้งแต่วันแรกเมื่อเดินเข้ามาประเทศไทยเลยเรามีอัตลักษณ์บุคคลเราสามารถตรวจประวัติเขาได้แม้เขาจะไปหยิบจับอะไรแต่ทุกวันนี้ครับหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากเท่ากับสถิติที่เราค้นพบเนี่ยมีผู้ผิดกฎหมายนะครับมากกว่าคนที่ถูกต้องแล้วครับความมั่นคงของคนไทยมีความจำเป็นประชาชนของเรายังคงต้องการความมั่นคงอยู่นะครับต้องฝากกรรมาธิการและก็วุฒิสภาของเรานำเสนอต่อไปขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
4: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านประธานครับทุกจังหวัดนะครับที่มีแรงงานต่างด้าวถ้าเข้มงวดกันจริงๆจังๆรับรองได้เลยครับท่านประธานทำงานกันแทบไม่ได้เลยนะครับเอาตัวอย่างจังหวัดผมเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าปทุมธานีตรวจกันที่ตลาดไทยนะตลาดไทยต้องแทบเป็นตลาดร้างเลยก็ได้หรือในบริเวณผมเคยทำงานอยู่ก็คือจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะมีเรือประมงนะครับตัวแทนจากกลุ่มประมงเนี่ยก็ยังคุยกันบอกว่าถ้าไม่ให้ต่างด้าวทำในแรงงานตรงนี้เรือเป็นวิ่งไม่ได้เลยเพราะไม่มีรูปเรือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆจังๆแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาประเทศไทยเองนั้นมีประชากรลดลงเดี๋ยวนี้อัตราเกิดเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เคยเป็นมาตอนนี้ต่ำกว่า 500,000 คนต่อปีไปแล้วนั่นก็หมายความว่าอีก20ปีข้างหน้าคนไทยจะเหลือจำนวนน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยการพิจารณาว่าเราจะเอางานชนิดไหนให้ต่างด้าวทำหรือจะเข้าเมืองทำยังไงถึงไม่ต้องหลบหนีเข้าเมืองผมว่าเราทุกคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาน่าจะอยู่ในประเทศไทยมานานพอที่จะรู้ว่าแรงงานต่างด้าวนั้นมีจริงและมีทุกแห่งแรงงานกรรมกรแรงงานเติมน้ำมันแรงงานขนสินค้าที่เป็นกรรมกรทั้งหลายแม้ทั้งแรงงานก่อสร้างล้วนแล้วแต่เป็นคนต่างด้าวแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งอาชีพนี้ตอนออกกฎหมายมาไม่ทราบออกยังไง ออกให้ทุกคนผิดกฎหมายหมดเลยการผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของไม่ใช่หน้าที่กลายเป็นโอกาสของผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเห็นว่าเป็นแหล่งรับรายได้นะครับเห็นว่าทุกวันจะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวที่เขาหลบเข้ามาเสร็จแล้วแอบซ่อนอยู่หลังรถบ้างอะไรบ้างเสียชีวิตระหว่างทางจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับการดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดูแลต้องดูแลมนุษยธรรมด้วยนะครับเพราะเราก็ใช้งานเขาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีพวกนี้มาทำผมว่างานบ้านทั้งหลายท่านก็ต้องมีปัญหาหมดนะครับนั้นการขออนุญาตหรือขอผ่อนผันที่เกิดขึ้นทุกปีอะไรก็ตามที่ต้องผ่อนผันกันทุกปีเนี่ยจะเป็นภาระอย่างยิ่งสำหรับแรงงานที่มาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นเดียวกันสำหรับคนที่มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตมันมีเยอะแล้วนะครับแต่คนที่เขามาเพื่อหวังมาหาอนาคตในประเทศไทยมาเพื่อทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นเหตุให้พวกเราเนี่ยต้องดูแลความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพนะถ้าไม่พอตรงไหนก็ต้องเก็บเป็นเงินเพิ่มขึ้นเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อให้นายจ้างเนี่ยต้องมาจ่ายเงินเพิ่มด้วยเพราะคุณอาศัยแรงงานราคาถูกเหล่านี้เนี่ยมาใช้แรงงานเขาแต่ไม่ยอมดูแลค่าใช้จ่ายปล่อยให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเอาอย่างง่ายนะครับที่บอกว่าถ้าจังหวัดสมุทรสาครนะถ้าแรงงานต่างด้าวเลิกทำงานจังหวัดนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยผมว่าผู้ว่าหลายท่านอยู่ในห้องนี้เคยมีประสบการณ์จังหวัดนี้มาแล้ววันที่องซานซูจีมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเมื่อหลายปีมาแล้วจังหวัดทั้งจังหวัดแทบต้องหยุดทำงานเลยเพราะไม่มีคนงานคนงานไปต้อนรับผู้นำที่เป็นจิตวิญญาณของเขานะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแสดงว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีจริงมีเยอะและอยู่ในทุกกิจกรรมทุกภาคส่วนของประเทศไทยดังนั้นนะครับการที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับว่ากฎหมายใดควรจะปรับแก้บ้างเพื่อให้ข้อเท็จจริงมันตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้กฎหมายนั้นตรงกับความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับประเทศเรานั้นมีปัญหาเยอะแล้วนะครับปัญหานี้อย่าบิดเบือนกันเลยครับถ้าเราบิดเบือนว่าต่างด้าวมีปัญหาท่านลองเลิกจ้างให้หมดสิครับท่านจะเจอปัญหาหนักกว่าคือไม่มีแรงงานไทยเลยก่อสร้างใดๆตอนนี้ที่เป็นงานหนักคนไทยไม่ทำถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมนะเนื่องจากผมจบทางเทคโนโลยีผมก็เชื่อว่ามีทำได้แต่จะทำหรือครับขนาดชาวนาจะต้องรื้อสั่งข้าวหลังจากปลูกเสร็จคุณยังใช้วิธีเผาเลยนะครับแสดงว่าอะไรครับเทคโนโลยีที่ถูกกว่ามาแรงกว่าก็คือไม่ขีดก้านเดียวเผาทุ่งนาได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องจักรไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงใดๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือฝุ่น PM 2.5 พาราวาทั่วประเทศไปแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงว่าถ้าเรานั้นไม่เตรียมความพร้อมสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโอกาสมันกลายเป็นปัญหานะครับทุกวิกฤตเป็นโอกาสได้แต่ประเทศไทยเราเก่งเรื่องแก้วิกฤตให้เป็นวิกฤตกว่านะครับเรามีปัญหาแรงงานแต่เราขับไล่คนงานเราออกไปเราจะทำยังไงเราทำไงกับอุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมากแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันตอนนี้ท่านลองไปเติมตามปั๊มดีครับมีแต่คนต่างด้าวแล้วไปรู้หลบหนีเข้าเมืองหรือไม่นะครับถ้าส่วนใหญ่หลบหนีเข้าเมืองทำยังไงคนเหล่านี้ที่เขาไม่อยากทำผิดกฎหมายทำให้เขาถูกกฎหมายง่ายขึ้นได้ไหมเพราะเราต้องการแรงงานก็อยากจะให้ท่านประธานท่านกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ศึกษาให้ละเอียดลงไปในลึกแนวลึกนะครับว่าทำอย่างไรให้กฎหมายของเรานั้นปฏิบัติโดยไม่มีช่องว่างไม่มีช่องโหว่ให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นโอกาสในการที่จะทำมาหารายได้บนหยาดเหงื่อของผู้ใช้แรงงานถึงแม้จะเขาเป็นคนต่างด้าวก็ตามแต่ในเมื่อเขาเป็นผู้ใช้แรงงานก็ควรจะเป็นผู้ใช้แรงงานที่มีตักมีสีเหมือนกับแรงงานทั่วไปเพราะประเทศไทยเรานั้นมีอยู่ภายใต้กติกาของ ILO ใช่ไหมครับท่านประธาน ILO เนี่ย International Labor เนี่ย ก็ได้อธิบายชัดเจนว่าแรงงานนั้นมีสิทธิ์แรงงานไม่ใช่เครื่องจักรแรงงานเป็นมนุษย์เมื่อแรงงานเป็นมนุษย์เนี่ยต้องดูแลเขาเช่นเดียวกันดังนั้นมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่รอดได้เราจะก้าวเข้าสู่สังคมก็เรียกว่าเป็นอยู่ในองค์กรสากลทั้งหลายเนี่ยประเทศไทยเราอยากครับอยากอยู่กับองค์กรนานาชาติเยอะแยะไปหมดกติกาที่องค์กรนานาชาติที่กำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือกติกาทางด้านแรงงานนะครับท่านประธานก็อยากจะให้ท่านกรรมธิการได้อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญกว่าความเป็นแค่ประเทศนะประเทศเราสำคัญแน่ๆแต่มนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่อยู่บนโลกเนี่ยเราอยู่บนโลกได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจเราใช้งานเขาก็ต้องดูแลเขาเราต้องดูแลทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยเพราะว่าคนทั้งหลายพอมาอยู่แล้วก็ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับท่านบรรพบุรุษท่านก็เป็นต่างด้าวเข้ามาก่อนนะเยอะแยะไปหมดนะครับที่ท่านอยู่กันนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยท่านอดีตนายกท่านนายกปัจจุบันบรรพบุรุษท่านก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับแต่ต้องให้โอกาสให้เกียรติคนที่เขาอาศัยอยู่กับพวกเราให้มีความสุขให้มีสันติภาพอยู่ด้วยกันครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านอภินันท์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานรุ่งริพาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสนับสนุนและก็ชื่นชมคณะกรรมการแรงงานนะครับที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและก็การแย่งอาชีพสหวนสำหรับคนไทยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าปัญหานี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่มีทุกจังหวัดทั่วประเทศและที่สำคัญนะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ 2-3 ชาติก็คือชาติเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราก็คือเมียนมากัมพูชาและลาวนะครับแต่ว่าหมายรวมถึงต่างด้าวอีกหลายชาติหลายภาษานะครับที่ปัจจุบันโดยนโยบายพรีวีซ่าเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาสร้างปัญหามาแย่งอาชีพของคนไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตที่อภิปรายเติมเต็มนะครับรายงานของคณะกรรมการแรงงานนะครับโดยอภิปรายในส่วนข้อเสนอแนะของท่านใน3ด้านนี้นะครับส่วนแรกนะครับในด้านโครงสร้างเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่จะกำหนดเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกองคาพยพในประเทศนี้นะครับได้ถือปฏิบัติคนละไม้คนละมืออย่างบูรณาการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับการที่ท่านเสนอให้ตั้งกรมแรงงานข้ามชาติเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่หลายท่านบอกเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเราก็มักจะตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมาเสมอเนี่ยซึ่งอันนี้มันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับผมนำเรียนท่านนะทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยประเทศไทยนี่มีจำนวน1,300,000กว่าคนมากติดอันดับโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมนำเรียนว่าในเมื่อไม่ตั้งหน่วยงานใหม่แต่มีหน่วยงานเดิมครับอยู่หน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจครอบคลุมอยู่แล้วก็เป็นลักษณะซิงเกิลคอมมานด์อยู่แล้วหน่วยนั้นก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรครับองค์กรนี้นะครับมีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการครับแล้วที่สำคัญมีโครงสร้างครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับภาคระดับจังหวัดนะครับรวมถึงในเขตบางพื้นที่ก็มีไปถึงระดับอำเภอด้วยเพราะนั้นผมมองว่ากลไกที่จะทำหน้าที่สนองวาระแห่งชาติในเรื่องนี้นะครับก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของโครงสร้างอีกอันหนึ่งที่ท่านเสนอนะครับในเรื่องของข้อมูลอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับข้อมูลปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่ภาครัฐมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าไม่ถูกต้องนะครับผมดูฐานข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเนี่ยตอนนี้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอยู่3,900,000กว่าคนเมื่อกี้ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดคิดว่าแรงงานที่ยังเป็นแรงงานเถื่อนแรงงานใต้ดินก็น่าจะมีจำนวน
5: ไม่น้อยกว่ากันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านจะตั้งเป็นฐานข้อมูลกลางเป็น Big Data ให้ทุกส่วนราชการเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเดียวเนี่ยช่วยท่านไม่ได้เต็มที่นะครับถ้าท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ข้อมูลที่บรรจุเข้าไปในฐานข้อมูลมันไม่ทันสมัยมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผมมองว่าในการเข้าซึ่งข้อมูลเนี่ยท่านจะต้องให้ระดับล่างนะครับผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนี้ด้วยเพราะบางทีข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากกล่าวหาใครแต่อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนโดยเฉพาะท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารู้ข้อมูลดีให้ช่วยเสริมข้อมูลตรงนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ครับผมดูแล้วเนี่ยท่านก็เสนอมาในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับในเรื่องของภาษีท้องถิ่นภาษีท้องถิ่นนี่ผมเห็นด้วยนะครับอยากจะให้ต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องเสียภาษีกับท้องถิ่นด้วยเพราะท่านมาใช้สาธารณูปโภคท่านมาใช้การบริการของโรงพยาบาลท่านมาใช้บริการต่างๆของรัฐท่านก็ต้องเสียภาษีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าในส่วนนี้สำนักงบประมาณเองนะครับเวลาท่านจะจัดสรรงบประมาณไปให้เมืองไหนเนี่ยไม่ใช่ท่านดูเฉพาะฐานประชากรตามทะเบียนราษฎร์อย่างเดียวท่านจะต้องดูประชากรแฝงเหล่านี้ด้วยเพราะคนเหล่านี้มาใช้พื้นที่ของท้องถิ่นต่างๆจริงเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้ภาษีอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในส่วนของจังหวัดผมอยากให้มีวาระจังหวัดด้วยนะครับท่านมีวาระนับชาติแล้วต้องมีวาระจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกจังหวัดเนี่ยต้องมีการประชุมเรื่องนี้ทุกเดือนภายใต้นะครับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเขาจะมีเวทีอยู่แล้วปกติเขาประชุมประจำเดือนอยู่แล้วเพียงแต่เอาเรื่องนี้ไปบรรจุไว้ในวาระด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของพื้นที่ครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายผมเรียนนิดนึงครับว่าในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในสิ่งที่ท่านเสนอมานี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งถามสี่ประการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทุกจังหวัดนะครับจะต้องมีกลไกผู้ปฏิบัติงานในเชิงรุกก็คือต้องมีคณะทำงานต้องมีชุดเฉพาะกิจขึ้นมาซึ่งชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็อยู่ภายใต้ร่มเฮาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี่แหละอาจจะมีชุดเฉพาะกิจระดับประเทศอยู่ภายใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรและชุดเฉพาะกิจในแต่ละจังหวัดซึ่งบูรณาการหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยมาอยู่ในชุดเฉพาะกิจจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้กำกับในระดับพื้นที่แล้วก็มีการติดตามผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยจังหวัดทุกเดือนนะครับถ้าทำได้อย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เสริมหรือเติมเต็มในเมื่อรายงานของท่านเป็นรายงานที่ดีสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้สามารถขยายผลนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวเนี่ยไปใช้กับทุกจังหวัดด้วยและก็สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับการปฏิบัติได้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมดูข่าวตอนนี้นะครับเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีข่าวเกือบทุกวันนะครับเมื่อเช้านี่ผมดูข่าวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไอเรือท่องเที่ยวก็มีคนรัสเซียนะครับเข้ามาแย่งคนไทยเหมือนกันนะครับนำเที่ยวนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องปลอมตัวเข้าไปนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็จับได้อันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยในจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีเยอะเลยอย่างที่ท่านได้รับฟังเรื่องนอมินีบ้างนะครับเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องกิจการเข้ามาเป็นมาเฟียซะเองนะครับถ้าท่านไปดูฐานข้อมูลเนี่ยมีหลายชาติหลายภาษาเข้ามานอกจากแย่งหาแล้วมาเป็นมาเฟียด้วยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ผมคิดว่าข้อเสนอแนะที่ผมได้นำเรียนที่ประชุมวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์คงจะเป็นส่วนเติมเต็มที่จะให้รายงานฉบับนี้สามารถที่จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆและสามารถที่จะเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการแย่งอาชีพของคนไทยได้ขอกราบขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับเชิญท่านชูชีพครับ
4: กราบเรียนท่านประธานเพื่อสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกับผมชูชีพเพื่อการนะครับต้องขอร่วมอภิปราย
6: นะครับความเห็นเพิ่มเติมจากรายงานของกรรมาธิการแรงงานที่รวมทั้งท่านปริยาวงเชิดฝันที่กรุณาให้ความสำคัญของเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติจริงๆนะฮะถ้าปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว้อยู่ต่อไปโดยรัฐบาลเพิกเฉยไม่แก้ไขปัญหาจะยิ่งนำความยุ่งยากมาสู่ประเทศชาติและประชาชนรายงานฉบับนี้หลายท่านเห็นตรงกันว่าดีมากครับชี้ให้เห็นแรงงานแฝงชี้ให้เห็นผลกระทบอาชีพต่อคนไทยนะครับการแย่งอาชีพชี้ให้เห็นนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องปัญหาด้านสาธารณสุขปัญหาด้านงบประมาณเป็นตัวแบบที่ดีนะครับในการศึกษาการใช้แรงงานต่างด้าวอีกหลายพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่เกิดขึ้นนอกจากไม่ใช่แค่สมุทรสาครครับที่เป็นปัญหาใหญ่ขณะนี้ลุกลามไปที่ชลบุรีระยองครับท่านประธานนะครับการที่เราโครงการ EEC เราส่งเสริม BOI นะครับให้ BOI กับในหลายประเทศส่วนใหญ่จีนมาลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคืออะไรครับนะครับเราให้ BOI กับบริษัทต่างชาติแน่นอนครับใช้แรงงานต่างด้าวผมเรียนหลายครั้งว่านะครับกลับไปดูให้ดีรัฐบาลว่าการส่งเสริม BOI ปัจจุบันเราให้กับอุตสาหกรรมของต่างชาติประเทศไทยได้จริงๆหรือนะครับส่วนแรกครับผมอยากจะนำเสนอว่าส่วนแรกคือพอให้ BOI จีนปรากฏว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจีนครับเป็นสังคมของจีนไปแล้วครับในชลบุรีระยองนะครับให้นำเข้าแรงงานจีนมานะครับส่งแรงงานจีนส่งเงินได้เงินกลับไปแน่ครับส่งกลับประเทศตัวเองแรงงานจีนนะครับจับจ่ายใช้สอยผ่านอาลีเปย์เงินอยู่ในประเทศไทยไหมครับไม่ได้อยู่และนะครับ BOI เหล่านั้นนะครับนำเข้าปัจจัยการผลิตไม่เสียภาษีคนไทยได้อะไรนะครับBOI ที่เราให้กับบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะครับภาษีเรายกเว้นภาษีให้เราไม่ได้อะไรประเทศนะครับแล้วยังทิ้งอย่างที่ปรากฏขยะอุตสาหกรรมไว้อีกมากมายนอกจากแรงงานที่เราไม่ได้ประโยชน์แล้วโลจิสติกส์อีกนอกจากนั้นแล้วเราให้ BOI กับบริษัทเหล่านั้นรัฐบาลเคยดูไหมว่านะครับ SME ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยถ้าเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพเกิดธุรกิจ GDP จะเกิดในขึ้นในประเทศแต่ BOI เหล่านั้นเรากลับไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเลยครับท่านประธานกับผมขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม7ประการนะครับเพื่อเติมเต็มนะครับรายงานที่มีอยู่แล้วนะครับของกรรมาธิการชุดนี้เรื่องที่1ครับนะครับปัจจุบันเนี่ยแรงงานทั้งระบบเนี่ยต้องการเท่าไหร่เนี่ยรัฐมีตัวเลขจริงๆหรือยังมีแอบแฝงอยู่เท่าไหร่เข้ามาถูกต้องเท่าไหร่มีหรือยังควรจัดทำแผนความต้องการแรงงานทั้งประเทศที่ชัดเจนนะครับเราต้องรู้ว่าแรงงานต่างด้าวนะครับแต่ยังไม่รู้ชัดว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละฤดูกาลต้องการแรงงานประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่นะครับการจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่มีแผนจัดการแรงงานที่ชัดเจนแล้วนะครับเราจะบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนะครับได้อย่างไรนะครับประการต่อไปครับรัฐควรมีรถแมป5ปีนะครับเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของประเทศไทยนำไปสู่การใช้นะครับส่งเสริมให้อุตสาหกรรม SME ซึ่งเป็นของคนไทยแท้เนี่ยใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีนะครับอัตโนมัติเพื่อทดแทนแรงงานเพื่อจะลดปัญหาแรงงานต่างด้าวราคาถูกนะครับอุตสาหกรรมไทยบางส่วนยังแข่งขันด้วยแรงงานไร้ฝีมือนะครับจำเป็นต้องทำรถแมพกับท่านประธานเป้าหมายไม่ใช่ปฏิเสธแรงงานต่างด้าวท่านประธานครับแต่ต้องใช้เท่าที่จำเป็นนะครับและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจประเทศชาติและประชาชนของคนไทยนะครับประการที่3ท่านประธานครับนะครับเราต้องมีนะครับรัฐต้องมีมาตรการแยกแยะระหว่างแรงงานที่จำเป็นนะครับกับการแทรกซึมทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนกรุณาพูดถึงประเด็นนี้แรงงานต่างด้าวบางส่วนนะครับตามที่กรรมาธิการได้มีการศึกษามาได้มีการผันตัวเป็นผู้ประกอบการนะครับผ่านอาชีพสงวนนะครับ โดยใช้คนไทยเป็นนอมินีปัญหาก็คือมีการเปิดร้านค้าขายอาหารขายผลไม้ขายต่างๆนะครับแย่งอาชีพของคนไทยนะครับต้องไม่ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวมาค้าแข่งคนไทยนะครับเพราะอีกหน่อยนึงถ้าเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้นะครับคนไทยจะกลายเป็นอะไรครับเป็นลูกหาบเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวนะครับง่ายที่สุดนะครับต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับถ้ามีกรณีมีการจัดการโนมินีตรวจให้ถึงเจ้าของทุนและผู้รับเงินเป็นใครนะครับจะได้จัดการได้อย่างถูกต้องเด็ดขาดนะครับตรวจเส้นทางการเงินถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่จัดการง่ายมากประการที่4ครับกฎหมายฟอกเงินกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับที่จะจัดการกับโนมินีนะครับขบวนการของโนมินีบางส่วนเนี่ยเป็นเครือข่ายทุนนะครับมีในหน้านำเข้าสินค้าครอบงำตลาดและทำลายกลไกตลาดนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดครับท่านประธานประการที่5ครับงบประมาณด้านมนุษยธรรมต้องมันมีบัญชีและตรวจสอบได้นะเพราะอะไรฮะเพราะมีต้นทุนที่ประเทศเราต้องแบกรับนะครับมนุษยธรรมต้องตรวจสอบได้และมีต้นทุนนะครับที่สำคัญคือต้นทุนด้านไหนฮะโรงพยาบาลนะครับสาธารณสุขโรงเรียนเด็กติดตามเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วนะครับต้องถูกแยกแยะฮะระหว่างแรงงานแอบแฝงใช้ต้นทุนเหล่านี้ไปเท่าไหร่รัฐเสียงบเราต้องแบกไปเท่าไหร่นะครับจ่ายค่าสาธารณสุขค่าการศึกษามากน้อยเพียงใดนะครับประการที่6ครับท่านประธานเรื่องความมั่นคงนะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็พูดนะครับด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่แต่สิ่งที่ผมกังวลนะครับท่านประธานมาตรการความเสี่ยงนะครับเรื่องการรวมตัวการประท้วงการหยุดงานการเคลื่อนไหวแรงงานพร้อมกันนะครับชุมชนแออัดอาชญากรรมและที่สำคัญการก่อวินาศกรรมเรานึกถึงภาพสิฮะถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหากับเราแล้วคนที่เป็นแรงงานเคยเป็นอดีตทหารมาก่อนรับออเดอร์มาก่อวินาศกรรมทั่วประเทศอะไรจะเกิดขึ้นรัฐเตรียมมาตรการเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือยังนะครับเพียงพอแล้วหรือยังที่จะเฝ้าระวังมาตรการเหล่านี้นะครับมาตรการสุดท้ายนะครับเรื่องของการใช้ เรื่องของแรงและค่าแรงขั้นต่ำครับท่านประธานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องถูกทบทวนควรจะเป็นค่าแรงจ่ายค่าแรงตามทักษะฝีมือแรงงานเพราะพอเราขึ้นขั้นต่ำทุกครั้งนะครับ400,000ปรากฏได้ขึ้นครับข้อเท็จจริงท่านประธานแต่กลายเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นรักไปไหนครับส่งกลับประเทศท่านประธานแต่สร้างภาระให้กับคนไทย71 ล้านคนเพราะอะไรครับค่าครองชีพก๋วยเตี๋ยวเพิ่ม5 บาทต่อมื้อเท่ากับเขาต้องแบกรับภาระ15 บาทเป็นอย่างน้อยต่อวันครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
7: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาโมจัดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางกรรมการการรายงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีความประสานแล้วก็พิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวมถึงการแยกอาชีพสงวนของคนไทยนะครับเล่ากลับมาก่อนครับต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการอย่างมากนะครับที่ได้เข้าไปลงลึกเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะผมก็ได้เข้าไปร่วมกับท่านที่ตอนไทยยูเนียนเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับผ่านมาเป็นปีนะครับปัญหาพวกนี้นะครับก็ยังมีอยู่อย่างมากแล้วพวกเราเองในสมาชิกวุฒิสภาเองนะครับเราก็จะสะท้อนเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวพวกนี้กันอยู่ตลอดเวลารวมถึงกระทั่งการแยกอาชีพคนไทยทางผมเองเมื่อประมาณเกือบ1 เดือนที่ผ่านมาก็ได้สะท้อนให้เห็นนะครับขนาดในรัฐสภาของเราเองก็ยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยในห้องอาหารชั้น B2 เราได้ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาไปแต่ก็เงียบอยู่ตลอดเลยครับยังไม่ได้มีการแก้ไขกับกลายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเราก็ยังเป็นผู้ละเมิดกฎหมายนั่นเองก็เลยไม่เข้าใจว่าเราใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจังหรือไม่ควรจะต้องสะท้อนให้ทางท่านกรรมการนะครับช่วยไปดูเรื่องนี้ให้อีกเรื่องนึงครับเพราะจริงๆแล้วเที่ยงนี้ชวนกินข้าวลงไปดูกันได้เลยครับว่าต่างด้าวค้าขายของรับบัตรเงินสดแปะกระทำความผิดอย่างสมบูรณ์แบบก็คงต้องฝากท่านเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับรวมถึงในเกาะแก่งต่างๆนะครับก็ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะมีแรงงานชาวเมียนมาโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยครับ แย่งอาชีพทำงานครองพื้นที่ในการทั้งร้านอาหารและพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเศรษฐกิจของเราเป็นแบบนี้มากยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นปัญหาเรื่องนี้ก็มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เราลองดูนะครับว่าเส้นทางการดำเนินเข้ามาของกลุ่มพวกนี้ครับมาจากทางไหนบ้าง นะครับโดยปกตินะครับจากที่หลังจากที่ท่านกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับทางหลายๆกรรมาธิการก็เชื่อว่าได้ทำเรื่องนี้เช่นเดียวกันตามทางกรรมาธิการรายงานต่อไปผมเองนะครับได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยนอกจากในส่วนฝั่งของทางชาวเมียนมาที่ทะลักออกมาจากทางสังขบุรีทองผาภูมิเหมือนภาพข่าวที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เราจะเห็นกันอยู่ประจำณปัจจุบันเองไม่นานมานี้เองนะครับต้นเดือนมิถุนายนนี้เองจับกลุ่มชาวจีนลักลอบข้ามไปเมียนมานะครับแล้วก็ข้ามกลับมาทางฝั่งเจดีย์สามองค์สังขบุรีนะครับต้องบอกครับว่าตอนนี้ฝั่งเจดีย์สามองค์คือในทางเมียนมาคือพญาตองซูนะครับมีการขยายพื้นที่อาณาจักรใหญ่มากรวมถึงการทำงานแบบสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็สแกมเมอร์นะครับโดยมีพันเอก A1 ฝั่ง DKBA นะครับคือเกลี่ยงDKBA นะครับก็จะคุมฐานกำลังตรงนี้อยู่นอกจากกลุ่มเกลี่ยง KNU นะครับในสิ่งนี้เองนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ครับการหลบหนีเข้าเมืองกันอย่างเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันอาจจะไม่สะท้อนมุมบางส่วนเกี่ยวเรื่องรายงานของกรรมาธิการนี้อย่างชัดเจนแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่นอกเหนือจากปัญหาเรื่องพม่าหลบหนีเข้ามาจากพม่ามาไทยมันกลายเป็นจีนหนีจากพม่ามาไทยแล้ววันนี้เองเราควรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้เห็นได้ชัดนะครับว่าปัญหาจริงๆแล้วทางฝั่งไทยเรามีการมาตรการการจริงจังกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายแบบนี้อย่างไรบ้างนอกจากแค่พาสปอร์ตเพราะเวลาการตรวจสอบจริงๆนะครับมีการใช้พาสปอร์ตปลอมบ้างหรือไม่บางท่านไม่มีพาสปอร์ตการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายปัญหาในประเทศไทยเราก็จะโดนโจมตีในการที่บอกว่าทางต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะครับถูกหลอกไปขายในประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเดือดร้อนก็กลับมาความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเขาเจตนาที่จะไปเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงคนไทยของเราด้วยแบบนี้นั่นเองและหลังจากนั้นก็ได้พากลุ่มต่างๆโดยเฉพาะชาวเมียนมาก็หลบหนีเข้ามามันก็อยู่วนเวียนกันไปอยู่แบบนี้ครับอย่างเช่นภาพเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องมานะครับก็ไปพบอยู่ในป่านะครับที่ในบริเวณสังขบุรีนะครับได้รับบาดเจ็บก็ไปไหนไม่ได้ครับเป็นชาวจีนเรียกร้องกับทางสถานทูตว่าฉันจะกลับมาฉันไม่ไหวแล้วถูกดำเนินการมาอย่างมากมายนะครับหรือไม่ก็จะเป็นภาพนี้ครับชาวกลุ่มชาวเมียนมาที่ทะลักหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันอำเภอทองผาภูมินะครับเราจับกันได้กันอย่างมากมายเพราะน่าสังเกตอีกอย่างคนที่ขับรถพาแรงงานพวกนี้หนีเข้าเมืองนะครับท่านเป็นเด็กนะครับเขาเข้าใจรู้กระบวนการในทางกฎหมายนะครับเด็กกระทำความผิดอย่างไรโดนโทษหรือไม่อย่างไรบ้างเขาใช้วิธีการแบบนี้ตลอดพวกนี้ไม่ได้โง่แล้วนะครับมันมีกระบวนการในวิธีต่างๆนะครับจานจับกลุ่มทีนึง40 50 60คนทุกวันนะครับท่านบางวันมีเป็นร้อยครับกระบวนการที่ผมไม่เห็นนี่ครับเข้าจากป่านะครับเจ้าหน้าที่ไปซุ่มดักรอกระบวนการเดินหนีหลบหนีในเส้นทางธรรมชาติหลบหนีเข้ามากันอย่างมากมายนะครับเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับว่าในการมาตรการในการดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นครับว่ากระบวนการพวกนี้นะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆเนี่ยครับคือใครเจ้าหน้าที่รัฐเราหรือไม่กระบวนการนี้ผมอยากให้ทางท่านกรรมาธิการรายงานนะครับท่านลองพิจารณาดูครับว่านอกจากกระบวนการการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวมถึงการแย่งอาชีพคนไทยมันนำไปสู่มาตรการการค้ามนุษย์หรือไม่เพราะทุกขั้นตอนนะครับในการหลบหนีเข้าเมืองมาที่จากได้ข้อมูลมานะครับจ่ายหัวละ 15,000 บาทถึง 30,000 บาททุกรายเด็กหรืออะไรก็ตามจ่ายหมดแล้วเจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยครับท่านกระบวนการพวกนี้จะเข้ามาได้หรืออย่างไรคงต้องกลับไปดูครับว่าประเทศไทยจะก้าวสู่ความชัดเจนในส่วนเรื่อง SDG ในเรื่องการค้ามนุษย์นี้จะหลุดพ้นไปได้หรอผมไม่เชื่อครับเหมือนทุกเวทีที่ผมพูดครับว่ามันยังทำกันไม่ได้หรือไม่จะเป็นกระบวนการในการที่การค้าขายของผิดกฎหมายนะครับหรือว่าจะเป็นการ ล่าสุดนี้เองเมื่อกี้พอดีต้องขออนุญาตท่านประธานแต่ก็ยังไม่ได้ได้การพิจารณาเป็นหนังสือเพิ่งรับเรื่องร้องเรียนมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านผมเล่าให้ท่านฟังนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยประชาชนก็นำเรื่องเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวเรื่องบัตร10ปีบัตรชมพูที่ได้รับโดยเฉพาะเด็กชาวต่างด้าวที่มาเกิดในเมืองไทยจะได้หลัก10ปีมันกลายเป็นกระบวนการที่ชาวมอญคนนึงประกาศทางโซเชียลออนไลน์เพื่อให้มีการมาซื้อเป็นนายหน้าจัดหาจะเป็นบัตรปลอมแบบบัตรจริงก็ตามแต่ถามว่าชาวมอญทำได้เหรอครับท่านประธานในเรื่องนี้เองในชัวกลุ่มชาวเมียนมาการสวมบัตรต่างๆนานาเองประเทศไทยเราจะไม่เหลืออะไรแล้วครับทุกกระบวนการถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังเราจะหมดทุกหนทางในการทำมาหากินภายในประเทศไทยของเรานะครับต้องย้อนกลับไปครับท่านประธานต้องขอบเพื่อให้ท่านประธานกรรมการนะครับแล้วก็ท่านประธานวุฒิสภานะขอบคุณท่านตีช่วยมหาไทยที่ท่านลงพื้นที่ไปที่อำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีที่ไปดำเนินการจับกลุ่มเจ้าที่ปลัดอำเภอของหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีที่กระบวนการการสวมบัตรประชาชนนี้เช่นเดียวกันนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนี้ครับสุดท้ายแล้วแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่กล้าโชว์หน้าที่กล้าสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหัวที่ได้ประชาชนพวกนี้ไปนะครับโดยเฉพาะในสมุทรสาครเป็นกลุ่มแก๊งมาเฟียกันแล้วครับท้าทายอิทธิพลท้าเลยครับเจ้าที่ทีมงานผมเคยไปประสานบอกว่าคนนี้มีบัตรประชาชนน่าจะเป็นบัตรปลอมเราจะทำยังไงโอ้โหต้องเรียกร้องครับให้กรมการปกครองมีการตรวจสอบที่มาของบัตรย้อนหลัง10ปีว่าให้ใครไปบ้างให้อย่างถูกต้องไหมถ้าผิดก็คงจะต้องดำเนินการถอนออกไปนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เองมันจะทำสร้างภาระให้กับประเทศทั้งเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างมากครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านรัชนีกรครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคณะกรรมาธิการชุดนี้นะคะที่ท่านได้ทำรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ออกมาอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ดีมากนะคะจริงๆแล้วปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอะค่ะก็เป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะคะปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานนะคะอยู่ทั่วราชอาณาจักรไปถึง 3.9 ล้านคนแล้วนะคะท่านประธานซึ่งก็จะมีการกระจายตัวอย่างหนาแน่นไปตามหัวเมืองเศรษฐกิจนะคะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งจังหวัดตามแนวชายแดนนะคะทีนี้พอเราพูดถึงแรงงานต่างด้าวนะคะเราก็ต้องก้าวข้ามเรื่องของทัศนคติการใช้แรงงานเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจในประเทศนะคะต่อให้เรามีการพัฒนาอย่างไรเรามีการส่งเสริมเศรษฐกิจธุรกิจอย่างไรแต่ถ้าแรงงานเราไม่เพียงพอเราก็ไม่สามารถไปข้างหน้าได้นะคะแล้วเราจะทำยังไงให้แรงงานเลือกประเทศไทยมาเป็นพื้นที่ที่เข้ามาใช้แรงงานนะคะก็ต้องมีสิ่งที่จะส่งเสริมแรงจูงใจต่างๆให้แรงงานเลือกประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะโอกาสทางการศึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพแรงงานเรื่องของระบบภาษีนะคะรวมถึงระบบของการให้ระยะเวลาที่สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเน้นย้ำเรื่องของ เราจะไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีแรงงานนะคะวันนี้ถ้าเราไม่ได้มาดูเรื่องของการปฏิรูปแรงงานทั้งระบบนะคะประเทศไทยเราก็ไปต่อได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรจะมาคุยกันแล้วก็ถกประเด็นกันก็คือเรื่องของการจัดการแรงงานนะคะว่าทำอย่างไรให้มีการจัดการที่ง่ายขึ้นนะคะดิฉันขอเสนอประเด็น5ประเด็นนะคะในเรื่องของข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบแรงงานในประเทศไทยนะคะ1ก็คือเราควรที่จะมาดูเรื่องแรงงานนอกระบบนะคะที่ยังตกหล่นอยู่นะคะแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยนะคะก็มีอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้เพราะว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ก็มาจากการประมาณของการประมาณการของหน่วยงานความมั่นคงนะคะที่ประมาณการว่ามีแรงงานผิดกฎหมายอยู่นอกระบบอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการเปิดและปิดระบบจดทะเบียนผ่อนปลนของรัฐบาลด้วยนะคะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอาชีพสงวนที่ขาดแคลนนะคะวันนี้ในหลายพื้นที่นะคะก็มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวไม่สามารถที่จะรับเงินจากลูกค้าได้นะคะคำถามคือความเป็นจริงตามกฎหมายรับไม่ได้นะคะแต่หลายพื้นที่ ทำไมรับได้มีการรับเงินจากมีการที่เจ้าของร้านจะต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจในบางพื้นที่ใช่ไหมคะส่วนนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแรงงานต่างด้าวก็ไม่สามารถดำเนินได้เลยเพราะวันนี้ก็คือผิดกฎหมายอยู่นะคะเราก็จึงต้องมาดูเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายอาชีพสงวนตามกลไกตลาดนะคะเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนเรื่องของบัญชีท้ายกฎหมายอาชีพสงวนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การปลดล็อกหรือว่าผ่อนปลนสายงานที่คนไทยไม่ทำแล้วจริงๆนะคะให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายในฐานะของลูกจ้างนะคะย้ำว่าในฐานะของลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเรื่องของการรับสวยของเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่มอาชีพสงวนที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจภาวะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤตนะคะในปัจจุบันค่านิยมของแรงงานไทยก็เปลี่ยนไปนะคะประกอบกับประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้อาชีพสงวนบางประเภทที่คนไทยไม่ทำนะคะอย่างเช่นอาชีพกรรมกรนะคะเรื่องของขายของหน้าร้านงานเกษตรกรรมงานเรื่องของทำงานในสวนต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของนวดไทยงานเสริมสวยต่างๆนะคะก็ควรที่จะมีการเสนอให้มีการผ่อนปรนโดยเฉพาะในบางเขตที่มีเศรษฐกิจพิเศษนะคะทำไมเราถึงจะต้องมีการเข้ามาดูเรื่องของอาชีพสงวนในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวนะคะที่ฉันขอ อนุญาตนำเสนอเหตุผล3ประการนะคะก็คือ1เราก็ต้องมีการป้องกันเรื่องของธุรกิจล้มละลายนะคะถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในงานกรรมกรงานหน้าร้านหรืองานเกษตรกรนะคะต้นทุนการจ้างงานก็จะสูงเกินจริงก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME แบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะคะ2ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนโครงสร้างของเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเช่นถนนรถไฟฟ้าท่าเรือเราก็จำเป็นจะต้องใช้แรงงานกรรมกรจำนวนมากซึ่งแรงงานไทยวันนี้เขาปฏิเสธที่จะทำงานในแรงงานในลักษณะงานประเภทนี้แล้วนะคะ3ก็คือลดการจ้างงานผิดกฎหมายนะคะเพื่อที่จะการที่ฝืนปิดกั้นอาชีพที่ขาดแคลนจริงตามธรรมชาติของตลาดก็นำไปสู่การลักลอบที่จะจ้างงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายนะคะทำให้มีการเรียกรับสวยนะคะการทำให้ถูกระเบียบระบบขึ้นมาก็จะช่วยจัดเก็บในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบประวัติแล้วก็การจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างเป็นระบบนะคะขณะที่เราก็ควรระมัดระวังให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ในฐานะของลูกจ้างเท่านั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปิดช่องคือห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวผันตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการเพื่อแข่งขันกับคนไทยอย่างเด็ดขาดนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูโควต้าตามช่วงเวลาด้วยนะคะก็ควรที่จะเปิดให้ทำเฉพาะจังหวัดที่อุตสาหกรรมที่สุดแล้วว่าขาดแคลนจริงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องปรับลดปิดรับได้นะคะเมื่อสถานการณ์แรงงานไทยในพื้นที่นั้นเปลี่ยนไปรวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกองเข้าสนับสนุนกองทุนไทยในการจะเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาชีพสงวนนะคะเพื่อนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับยกระดับทักษะอาชีพขึ้นไปนะคะการเปิดให้แรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนบางประเภทภายใต้การควบคุมนะคะดิฉันขอเน้นย้ำว่าไม่ใช่การแย่งงานคนไทยนะคะแต่เป็นการปรับตัวตามกลไกตลาดเพื่อประคับประคองให้ระบบเศรษฐกิจและภาคการผลิตของประเทศไทยเดินหน้าไปได้ในท่ามกลางวิกฤตประชากรวัยแรงงานที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันนะคะข้อ3ก็คือด้านกฎหมายและกระบวนการขึ้นทะเบียนนะคะวันนี้มีความซับซ้อนมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะปัจจุบันกระบวนการทำ MOU หรือว่าการผ่อนปลนตามมติครม.ก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแพงสูงนะคะทำให้รายงานหรือว่านายจ้างเนี่ยเลือกที่จะใช้ระบบหลบซ่อนเป็นแรงงานใต้ดินแทนนะคะรัฐก็ควรที่จะปรับลดขั้นตอนให้สั้นลงแล้วก็ปรับเรื่องของระบบเอกสารให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเพื่อความโปร่งใสขณะเดียวกันที่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจในไทยก็ต้องสามารถทำได้ง่ายไม่ต้องผ่านนายหน้าผ่านคือใช้ระบบออนไลน์แล้วก็มีการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะการขยายระยะเวลาในการยื่นของใบอนุญาตทำงานก็ควรขยายอายุใบอนุญาตทำงานให้ยาวนานขึ้นอย่างเช่น 2-4 ปีก็ลดการต่ออายุระยะสั้นยิบย่อยนะคะทำให้นายจ้างสามารถที่จะวางแผนการผลิตระยะยาวได้ลดภาระการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานราชการบ่อยครั้งนะคะรวมถึงระบบออนไลน์ที่ทำอยู่ก็ควรที่จะส่งเสริมให้นายจ้างกับลูกจ้างสามารถเจอกันได้โดยตรงเลยค่ะไม่ต้องผ่านคนกลางทำให้ลูกจ้างกับนายจ้างปัจจุบันลูกจ้างนายจ้างทำเองไม่ได้นะคะคำถามก็คือทำไมนายหน้าทำได้คะแล้วก็ระบบทุกวันนี้ยังไม่เขียนเลยนะคะถ้าในเรื่องของการยื่นที่จะย้ายลูกจ้างเข้าออกนะคะปัจจุบันท่านนายจ้างไม่เซ็นให้ออกก็ออกไม่ได้นะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ควรที่จะให้ ให้สามารถปลดล็อกระบบนี้นะคะหากนายจ้างมีปัญหาก็ให้ยื่นคัดค้านนะคะตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะก็บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าทุกคนมีสิทธิในการทำงานนะคะมีเสรีภาพในการเลือกงานได้อย่างอิสระนะคะเพราะฉะนั้นไทยเราก็ควรปฏิบัติตามนั้นนะคะข้อ4นะคะท่านประธานในเรื่องของการตรวจคนผ่านระบบไบโอเมตริกหรือว่าไบโอเมตริกบอร์เดอร์คอนโทรลนะคะคือเป็นการระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้โ

0: ้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะประกอบกับค่านิยมของแรงงานไทยรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธงานหนักนะคะก็ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มีความจำเป็นต้องนำเข้าและพึ่งพาแรงงานข้ามชาติอย่างหลีกเลี่ยงได้ไม่ได้นะคะวันนี้เราต้องจริงจังในเรื่องของการปรับปรุงระบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของแรงงานต่างด้าวได้แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อส่งเสริมให้ไทยเราสามารถจัดการแรงงานได้มีแรงงานที่เพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นกำลังของประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับกับเหลือผู้อภิปรายอีก2ท่านนะครับคือท่านเบญจมาศและท่านปฐุมนะครับผมจะขอปิดรายชื่อแล้วนะครับผู้อภิปรายนะครับก็เหลืออีก2ท่านเชิญท่านเบญจมาศครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพิจิตรดิฉันขออภิปรายในประเด็นของการบริหารจัดการแรงงานแต่งด้าวที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนไทยความมั่นคงของประเทศและระบบการศึกษาไทยปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานแต่งด้าวเข้ามาจำนวนมากทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายซึ่งบางส่วนที่มาประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทยเช่นการค้าขายรายย่อยการขายสินค้าตลาดในตลาดและในชุมชนต่างๆส่งผลให้ประชาชนไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบด้านรายได้และโอกาสทางอาชีพดังนั้นดิฉันเห็นว่ากระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องบูรณาการกันทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามการลักลอบการทำงานผิดกฎหมายตรวจสอบนายจ้างและผู้สนับสนุนการทำกระทำผิดรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีคนต่างด้าวนอกจากนี้ยังมีปัญหาการลักลอบนำบุตรหลานเข้ามาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการจัดการประชากรของประเทศในด้านการศึกษาปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกลมีภารกิจในการจัดการการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มแต่ในหลายพื้นที่ก็พบว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนรู้โดยที่ครอบครัวยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายดิฉันเห็นว่ารัฐบาลควรมีฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงศึกษาและสกลเพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบการให้เด็กได้รับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กไม่ควรเป็นผู้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ปกครองแต่ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาต้องดำเนินควบคู่กับการตรวจสอบสถานะและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศดิฉันขอเสนอ4แนวทางสำคัญดังนี้ประการแรกจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่2ปราบปรามการประกอบอาชีพผิดกฎหมายที่กระทบต่อโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยอย่างจริงจังประการที่3พัฒนาข้อมูลกลางเชื่อมโยงหน่วยงานด้านแรงงานความมั่นคงและการศึกษาเพื่อให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพประการที่4สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งถึงสกล.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการตรวจสอบข้อมูลสถานะบุคคลอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาสังคมและปัญหาความมั่นคงระยะยาวท่านประธานคะประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนไทยและการรักษาความมั่นคงของชาติและการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยสำนักตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายลดผลกระทบต่ออาชีพของคนไทยและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตำรวจตระเวนชายแดนกองทัพบก

0: องทัพเรือกองกำลังป้องกันชายแดนต้องทำงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ในหลายประเทศที่อยากเข้ามาในเมืองไทยก็ไม่สามารถเข้ามาในเมืองไทยได้ง่ายๆก็ต้องมีการสร้างรั้วด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านประทุมครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดิฉันประทุมวงศ์สวัสดิ์วันนี้ขอจะร่วมอภิปรายนะคะการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดิฉันวันนี้จะพูดในฐานะดิฉันเป็นคนต่างด้าวนะพูดในฐานะอีกมุมมองหนึ่งดิฉันเป็นคนต่างด้าวดิฉันมีเวิร์คเพอร์มิททำงานที่ประเทศรัสเซียเราลองมาติดตามดูฝากคณะท่านกรรมาธิการแล้วว่าประเทศรัสเซียเขาแก้ปัญหาคนต่างชาติที่ทำงานได้อย่างไรประเทศรัสเซียเนี่ยมีประชากรทั้งหมด146ล้านคน 10% เป็นคนงานต่างชาติซึ่งรวมดิฉันอยู่ในนั้นด้วยว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรนะคะรัสเซียตอนนี้ปัจจุบันนี้ถือว่าได้เป็นผู้ชนะนะฮะในการที่ไม่ได้ชนะในการที่ไล่แรงงานออกจากต่างด้าวออกไปนะแต่เขาชนะด้วยการที่ทำให้แรงงานเหล่านั้นน่ะอยู่ในระบบผูกกฎหมายและเสียภาษีว่าเขาทำงานอย่างไรนะดิฉันมีพนักงานอยู่ในโครงการแล้วอยู่เป็นสตาฟที่ทำงานนะฮะ ทั้งจ้างทั้งคนไทยและคนงานต่างชาติอย่างทาจิกิสถานก็ดีอย่างประเทศอื่นๆก็ดีนี่ถือว่าเป็นคนต่างชาติที่มาทำงานซึ่งเขาดิฉันอยู่มาสิบสิบปีเนี่ยนั้นดิฉันได้เห็นการพัฒนาการเขาในการที่จะบริหารจัดการในการทำงานเนี่ยอย่างไรนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะขุกขักบ้างแต่หลังจาก5ปีเนี่ยนะคะหลังจากที่มีสงครามทางยูเครนก็ดี สงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่เขามีปัญหากันแหละนะคะเขาได้จัดการปัญหาคนต่างด้าวได้ดีมากนะคะโดยการที่ยังยกตัวอย่างพวกเรานะที่เราไปทำงานเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะพาลูกจ้างเนี่ยนะคะหนึ่งนะคะต้องไปลงทะเบียนภายใน7วันต้องไปลงทะเบียนนะคะปัญหาของเราในประเทศไทยเนี่ยแรงงานเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่รู้แน่ชัดว่าคนงานไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรทำที่ไหนมีนายจ้างและเสียภาษีหรือไม่แต่กับรัสเซียประเทศรัสเซียนะคะเขาให้ลงทะเบียนภายใน7วันนะและเป็นหน้าที่ของนายจ้างเนี่ยต้องพาลูกน้องไปพาสตาฟไปนะคะไปเสียภาษีนะคะทำบัตรเสียภาษีนะคะแล้วไปจัดตั้งมีเชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วไปลงทะเบียนที่ตม.ด้วยนะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารให้ด้วยค่ะและเพราะฉะนั้นเนี่ยคนงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานน่ะจะต้องถูกกฎหมายของเขาแล้วมีแอปพลิเคชันพิเศษขึ้นมาสำหรับคนต่างชาตินะคะเชื่อไหมคะท่านประธานคะหลังจากที่เขามีสงครามกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีเรื่องเกิดความมั่นคงของประเทศเขาเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยนะคนที่ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศรัสเซียเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันพิเศษต้องไปแสดงตัวตนให้ทุกคนภายในกี่เดือนภายในจำไม่ได้ภายใน3เดือนเนี่ยต้องไปแสดงตัวตนทุกคนทุกคนจะต้องมีไปเสียภาษีต้องมีเบอร์โทรศัพท์เชื่อมต่อกับตม.นะคะแล้วก็มีธนาคารทุกอย่างอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราจะไม่มีปัญหาในการแสดงตัวตนพนักคนงานต่างชาติเลยค่ะท่านดิฉันคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะเชื่อมต่อให้หมดนะคะท่านประธานคะท่านประธานกรรมาธิการลองขอเอาใช้โมเดลของประเทศรัสเซียซึ่งเขามีการlaw enforcement ได้อย่างเข้มงวดที่สุดดิฉันขอจะให้ท่านเนี่ยลองไปใช้โมเดลของรัสเซียดูนะคะคือประเทศรัสเซียเนี่ยนะคะอย่างนายจ้างเนี่ยนายจ้างถ้าไม่ทำตามนี้นะคะเชื่อไหมดิฉันเคยถูกบล็อกนะคะดิฉันน่ะลืมเอาพนักงานแหละไปแจ้งเรื่องภาษีต่างๆดิฉันถูกบล็อกเลยนะคะทุกธนาคารถูกบล็อกเลยแล้วก็แบล็คลิสต์บริษัทเราด้วยว่าทำผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงว่าอยากจะให้แชร์ข้อมูลต่างๆว่าจริงๆมันทำได้ให้ท่านจะแค่คนงานต่างชาติเอาแค่ว่าอย่างนี้นะคะอย่าว่าแต่ว่าไปทำมาหากินหรือไปทำประกอบอาชีพสงวนของคนบ้านนั้นๆเลยหรือประเทศนั้นๆน่ะเรื่องอย่างนี้แค่ย้ายเขตนะสมมติว่าดิฉันอยู่บางละมุงเนี่ยนะย้ายเขตไปที่จังหวัดอื่นๆทำงานก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายเขานะคะต้องแจ้ง ย่างสมมติท่านมีลงทะเบียนทำงานที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านจะย้ายไปจังหวัดอื่นๆนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้ใช้โมเดลนี้ว่าต้องทำอย่างนี้ฮะต้องเชื่อมโยงกับทุกอย่างนี่ลูกน้องดิฉันเนี่ยทำผิดวีซ่าไปไม่กี่อยู่เกินไป5วันนะคะท่านไม่เขามาชาร์จหมดเลยทั้งตม.ทั้งหน่วยงานที่ราชการเขานะมาถึงที่ทำงานของเราเลยแสดงว่าข้อมูลเขาชัดเจนและข้อมูลเขารวดเร็วมากค่ะท่านประธานแสดงว่า rule of law เขาเนี่ย law enforcement เขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะแชร์ข้อมูลว่าก็นี่คือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลยค่ะท่านว่าต้องเชื่อมทุกอย่างข้อมูลไบโอเมตริกต่างๆเนี่ยนะตั้งแต่เข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งและต้องขออภัยที่ใช้เวลานะคะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับไปผมจะให้ทางกรรมการได้ตอบครับเชิญครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมจินโชติแสงสังในฐานะกรรมการนะครับต่อเรื่องกรณีคนงานข้ามชาติผมพยายามไม่พูดว่าต่างด้าวนะครับคนงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกรณีศึกษาของสมุทรสาครในประเทศไทยจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานข้ามชาติมากที่สุดก็คือสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดระนองท่านประธานครับด้วยเวลาจำกัดรวดเร็วเลยนะครับว่าการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผมในฐานะที่เป็นอดีตผู้นำแรงงานผมก็ไม่เห็นด้วยกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายผมสนับสนุนให้การเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายแต่ท่านประธานครับการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายเป็นอีกกรณีหนึ่งกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ท่านประธานครับทุกเดือนมิถุนายนคือเดือนนี้ประเทศไทยจะต้องไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกปีทั้ง3ฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายลูกจ้างและก็ฝ่ายนายจ้างผมเข้าใจดีครับว่ากรรมาธิการก็ดีสมาชิกก็ดีหรือคนไทยทั้งชาติเนี่ยเราไม่ต้องการการเห็นเข้าเมืองผิดกฎหมายของ 3-4 สัญชาติที่มาทำงานในเมืองไทยแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสิทธิความเป็นมนุษย์เราจะละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับท่านประธานเวลาเราไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศเราประชุมกับโลกทั้งโลกหลายร้อยประเทศถ้าวันหนึ่งวันใดเราประเทศไทยถูกมาตรการเรื่องการค้ามนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นท่านประธานครับขณะนี้เราอยู่เทียร์2เราตายลำดับเราเคยเป็นเทียร์3เคยเป็น 2.5 ตอนที่เราเป็นเทียร์3เนี่ยหลายประเทศเขาไม่ค้าขายกับเราเขาบอยคอตเราถ้ามีเวลาผมยังจะเอ่ยชื่อเรื่องราวนี้ได้พอสมควรแต่ละวันนี้อยากจะบอกว่าความรักประเทศชาติผมก็เป็นคนไทยครับผมรักลูกจ้างไทยมากกว่าลูกจ้างชาติใดในโลกแต่ผมก็ยอมรับว่าประเทศไทยเราวันนี้เรายอมรับกันไหมครับว่าเราขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้แล้วธุรกิจประมงธุรกิจต่อเนื่องประมงธุรกิจก่อสร้างธุรกิจงานบ้านธุรกิจเกษตรกรรมลูกจ้างไทยเราไม่ทำมันก็มีสตอรี่เยอะนะครับว่าไม่ทำเพราะอะไรแต่ว่าเอาละวันนี้ลูกจ้างไทยเราไม่ทำเมื่อลูกจ้างไทยไม่ทำเรามีความจำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติวันนี้มันอาจจะเปลือกไปหน่อยแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในเมืองไทยอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะอาชีพที่เราอนุญาตผมยอมรับครับอาชีพสงวนหลายอาชีพเราก็ถูกแรงงานข้ามชาติเนี่ยทำอยู่แต่ท่านประธานครับอันนี้เราต้องแยกแยะนะครับไม่ใช่บอกว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มาทำอาชีพในอาชีพที่คนไทยสงวนเราเลยผ่านบาโลโกเกบอกว่าต้อง ไม่ให้ความเป็นธรรมกับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่ได้นะครับและผมเนี่ยไม่สบายใจเลยครับฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้นำแรงงานที่มักมีคำว่าแรงงานข้ามชาติมาแย่งอาชีพคนไทยทำงานผมย้ำอีกทีนะครับผมเป็นคนไทยผมรักลูกจ้างไทยผมก็ไม่อยากให้อาชีพสงวนของคนไทยผมเนี่ยถูกชาติอื่นได้ทำไปแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับคำว่ามาแย่งอาชีพคนไทยเพราะงาน 3-4 ประเภทที่ผมได้พูดไปสักครู่ลูกจ้างไทยผมไม่ทำจริงๆครับท่านประธานเอาละวันนี้ผมขอย้อนมาเรื่องสิทธิมนุษยชนนิดเดียวครับท่านประธานครับในหลักการของความเป็นมนุษย์ทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยเองลูกนักโทษไม่ว่าจะเป็นนักโทษลักเล็กขโมยน้อยหรือนักโทษประหารก็แล้วแต่เขาต้องกินข้าวครับเขาป่วยเขาต้องได้รับการรักษาพยาบาลครับเขาต้องมีครอบครัวครับเขาต้องสืบพันธุ์ครับเขาต้องมีลูกเพราะนั้นการที่แรงงานข้ามชาติพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและตอนนี้กำลังจะมีบางประเทศแล้วนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเนี้ยเราไปจำกัดสิทธิ์ไม่ได้หรอกครับมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าวันนี้เรายอมรับกันรวมทั้งทั่วโลกแล้วว่าทรัพยากรแรงงานเราจำเป็นต้องมีแรงงานข้ามชาติมาทดแทนในกิจการกิจกรรมที่คนไทยไม่นิยมทำลูกจ้างไทยไม่นิยมทำผมจึงสรุปรวมความได้ว่าวันนี้เรายอมรับกันแล้วว่าเราขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้แรงงานข้ามชาติเป็นลมหายใจหนึ่งของระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจไทยเพราะนั้นวันนี้ผมอยากเห็นสังคมแรงงานลูกจ้างไทยทำงานลูกจ้างข้ามชาติทำงานแล้วอยู่กันได้อย่างสันติสุขอยู่กันได้อย่างมนุษย์โดยไม่ถูกขีดจำกัดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับดังนั้นในการศึกษาของกรรมาธิการแรงงานต่อเรื่องแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาครแล้วเดี๋ยวเราจะมีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดระนองอีกผมก็คงต้องขึ้นมาพูดประมาณนี้แหละครับว่าผมรักและก็สนับสนุนให้ลูกจ้างไทยได้ทำงานอย่างเต็มที่ในธุรกิจกิจการที่ลูกจ้างไทยไม่ทำก็ต้องเอื้อความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ต่อแรงงานข้ามชาติด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติพันธ์ครับในฐานะเป็นตัวแทนของคณะกรรมการการแรงงานครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกทั้ง13ท่านนะครับที่กรุณาให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อเสนอแนะของท่านหลากหลายมุมมองต่างๆที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการข้อเสนอในเชิงนโยบายนะครับทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการการรายงานนะครับเราจะเอาข้อเสนอแนะของท่านนั้นมาประกอบในการพิจารณาในเรื่องนี้และก็ประกอบในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานต่อไปนะครับผมก็เรียนเพิ่มเติมว่าเรื่องของรายงานต่างด้าวนะครับเรื่องหรือที่นิยมเรียกกันว่ารายงานข้ามชาตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราขาดรายงานข้ามชาติหรือรายงานต่างด้าวไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาช่วยกันกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ในการเดียวกันครับก็ประเสริฐไม่ได้นะครับว่าเมื่อเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็มาสร้างปัญหาทำให้กระทบกับความมั่นคงกระทบกับหลายๆเรื่องต่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วนะครับการศึกษาในเรื่องนี้นะครับถือเป็นสมัยหนึ่งเป็นสารตั้งต้นนะครับนับหนึ่งนะครับจากวุฒิสภาเพื่อส่งต่อไปให้ทางรัฐบาลถ้าหากรัฐบาลได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นประโยช ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในภาพรวมต่อไปครับกับผมในฐานะที่เป็นคณะที่ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับในช่วงของการศึกษาก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงานซึ่งในขณะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์ราชกิจอาการและก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ท่านปริญญาวงเชิดฝันท่านไปกับพวกเราตลอดนะครับท่านกำพลทองชิวท่านชวพลวัฒนพรมงคลท่านอยู่กับเราในการศึกษาตลอดครับตลอดถึงข้าราชการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับท่านผู้การจังหวัดสมุทรสาครหน่วยราชการบริษัทไทยยูเนียมกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับที่ทำให้การศึกษาในเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับขอขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ขอบคุณครับเชิญท่านปริญญาครับ
5: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวชิรขวัญนะครับต้องขอขอบคุณท่านกรรมการมากๆนะครับแต่ประเด็นที่ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนเรื่องทั้งเรื่องอาชีพสงวนต่างๆเนี่ยครับจริงๆอยากให้มองอีกมุมนึงครับว่าในอาชีพสงวนจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเองเนี่ยครับเมื่อคำว่าอาชีพสงวนก็อยากให้สงวนสำหรับคนไทยอย่างแท้จริงในประเทศอื่นๆนะครับมีอาชีพสงวนไว้ก็มีเฉพาะให้คนในประเทศและเขาก็ดำเนินคดีอย่างจริงจังกับคนต่างชาติที่เข้ามาลักลอบทำอาชีพสงวนของคนในประเทศเขาประเทศไทยเช่นเดียวกันครับก็คงจะต้องดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าอาชีพสงวนนั้นคนไทยไม่ทำจริงก็ต้องฝากท่านกรรมการนะครับว่าท่านน่าจะนำเสนอสู่รัฐบาลต่อไปในการแก้ไขข้อมูลในเรื่องอาชีพนั้นตัดออกไปเช่นเดียวกันครับรวมถึงการเข้ามาของแรงงานเนี่ยครับจริงๆแล้วการเข้ามาทำงานผมเชื่อว่าคนไทยเกือบ 100% ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับมันจะทำลายกระทั่งในเรื่องเทียร์ของประเทศไทยในเรื่องการค้ามนุษย์เชื่อว่าถ้ากระบวนการนี้ยังไม่จบกระบวนการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมันก็ยังมีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนะครับท่านครับต้องฝากท่านกรรมการรายงานครับถ้าเกิดว่าท่านพอช่วยดูต่อเนื่องต่อไปนะครับจากข้อสังเกตที่ผมเก็บข้อมูลมาโดยตลอดนะครับท่านคือการขึ้นทะเบียนคนเถื่อนของทางกระทรวงแรงงานที่มีเปิดทุกๆปีเปิด1ครั้งหรือ2ครั้งต่อปีก็ตามหรือบางช่วงมีเปิด3ถึง4 5ครั้งช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยักย้ายหลบหนีเข้าเมืองกันอย่างมหาศาลอยากให้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญเรื่องนี้ครับว่าการขึ้นทะเบียนคนเถื่อนเนี่ยครับเพราะว่าขึ้นโดยที่คนไม่มีสัญชาติไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรต่างๆนานาสามารถมาแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าถ้าปีนี้ขึ้นผมเชื่อว่าก็มีเป็นแบบเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับเชิญครับเชิญท่านประธาน
6: ครับเรียนท่านประธานครับผมนายนิรุตติสุทธิรนนะครับประธานกรรมาธิการการรายงานวุฒิสภาก็วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกคำแนะนำนะครับทุกข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมดีใจนะครับที่มีความรู้สึกว่าเราทำงานกันเป็นทีมนั่นหมายความว่าทุกคนทุกท่านนะครับได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับข้อแนะนำอะไรต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรรมาธิการเป็นอย่างยิ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เสียเปล่าครับนะเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำเสนอเมื่อมีโอกาสในวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
3: มีท่านเทวฤทธิ์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขออนุญาตนะครับประมาณนาทีครึ่งครับพอดีต้องขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านปริญญารอบที่แล้วครับที่พูดถึงเรื่องของการที่จะให้ไปตรวจสอบคนที่ขายหน้าร้านที่สภาครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้มาจะมาชี้แจงแทนท่านประธานสภานะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลประกอบแล้วกันครับว่าพอดีเดือนเมษายนปี2563นะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้มีการออกกฎกระทรวงออกมานะครับเรื่องของการผ่อนปลนนะครับในเรื่องของอาชีพบางอาชีพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพขายของหน้าร้านครับซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขเฉพาะบางประการนะครับผมก็ไม่ได้จะมาตอบแทนประธานรัฐสภานะครับแต่ว่าอาชีพเนี้ยก็ก
7: ก็ไม่ได้ว่าห้ามหรือสงวนเด็ดขาดแต่มีเงื่อนไขเฉพาะเช่นมีต้องมีการลงทะเบียนต้องมีเรื่องหน้าร้านที่แน่นอนซึ่งจะแตกต่างจากเลขขายของที่ไม่มีหลักแหล่งหรือไม่มีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่แรงงานเหล่านั้นไปทำงานครับก็ต้องเรียนไว้เดี๋ยวจะตกใจผมลองคิดสภาพว่าถ้าผมต้องไปทำงานต่างประเทศและพื้นที่ตรงนั้นเป็นรัฐสภาแล้วอาจจะมีสมาชิกบางท่านที่จะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเนี่ยผมก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะอธิบายหรือว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้ถ้าหากว่าทางพี่น้องที่ทำงานตรงนั้นนะฮะอาจจะได้ได้ยินเสียงหรืออะไรเขาจะได้ผ่อนคลายความกังวลใจไปบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไปห้ามหรือว่าไปพิจารณาหรือว่าไปตรวจสอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านก็จะเรียกร้องได้แต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็จะมีเสียงอีกด้านหนึ่งนะครับว่าการที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะสำหรับคนกลุ่มที่เปราะบางในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเป็นเสียงอีกด้านหนึ่งที่เขาจะได้สบายใจครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
6: ขอบคุณท่านเตวิริศครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูล
5: ท่านประธานครับขออีกนิดนึงครับท่านไหนก
6: ็ครับสั้นๆนะครับท่านก็ฟังคำชี้แจงเดี๋ยวตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันจะ
5: ครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานผมปริญญาเชิญก่อนสมาชิกวุฒิสภาครับในเรื่องในการตรวจสอบเนี่ยครับผมทราบดีครับว่าตอนนี้ขายของหน้าร้านเราสามารถขออนุญาตได้ผมก็เลยอยากจะให้มีการไปตรวจสอบว่าได้ขออนุญาตกับกรมการจัดหางานหรือเปล่าว่าให้มีอนุญาตในการขายของหน้าร้านนะครับก็คงต้องฝากท่านประธานครับว่าเรื่องนี้จริงๆอยากให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับขอบมากครับ
6: ครับทุกฝ่ายก็มีการตรวจสอบกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่จบนะครับก็ทุกอย่างได้บันทึกไว้แล้วนะครับก็ถ้าไม่มีติดใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ขอปิดการอภิปรายนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็คณะกรรมการและท่านผู้เข้าร่วมประชุมก็มีข้อสังเกตพร้อมกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาแล้วนะครับก็จะได้บันทึกไว้ในรายงานหากที่ประชุมเห็นด้วยดังกล่าวนะครับก็จะได้นำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะข้อสังเกตต่างๆของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมในนะครับขอบคุณคณะกรรมการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3 นะครับเป็นรายงานการพิจารณาเรื่องบทบาทระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยซึ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับเชิญท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับครับโดยคณะกรรมการดังกล่าวนะครับได้ขออนุญาตนะครับให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ด้วยนะครับซึ่งมีรายชื่อดังนี้นะครับ1นายสุทธิพลทวีชัยการกับอนุกรรมการ2นางสาวพัชราพรสันติเสวีอนุกรรมการและเลขานุการอนุญาตตามข้อบังคับ62ครับผมเชิญคณะกรรมการผู้เข้าชี้แจงนะครับเข้าประจำที่นะครับครับสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายนะครับในประเด็นนี้นะครับก็ลงชื่อได้นะครับครับหากว่าท่านกรรมการนำพร้อมแล้วนะครับก็เดินกับท่าน

0: ครับท่านประธานคณะกรรมการท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญแถลงนะครับไม่เกิน20นาทีนะครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายกำพลสุภาแพ่งในฐานะประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาขออนุญาตเกริ่นนำถึงที่มาของการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยต่อที่ประชุมวุฒิสภาการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทและความเชื่อมโยงของระบบประกันภัยสุขภาพของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้บริบทที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และปัจจัยจากแรงกดดันของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อจำกัดทางการคลังที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นระยะยาวจากการศึกษาพบว่าระบบประกันภัยสุขภาพภาครัฐทั้ง3ระบบหลักทั้งระบบหลักประกันภัยสุขภาพทั่วหน้าระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการขาดการบูรณาการระหว่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านสิทธิประโยชน์และคุณภาพบริการในขณะที่ระบบประกันภัยสุขภาพของภาคสมัครใจมีศักยภาพในการที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกเสริมที่สำคัญหากได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสุขภาพปรับปรุงความโปร่งใสของโครงสร้างราคาและส่งเสริมการเชื่อมโยงสิทธิระหว่างระบบภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประการซึ่งกับผมขอหยิบยกข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้แก่การพิจารณาการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดกรอบนโยบายมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันภัยสุขภาพของประเทศไทยที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นธรรมต่อประชาชนทุกกลุ่มในระยะยาวท่านประธานครับเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายละเอียดของรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวกับผมจึงขออนุญาตให้ท่านอิชาภาสุวรรณนาถรองประธานคณะกรรมการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการทางด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยท่านพัชรพรสันติเสวีอนุกรรมการและเลขานุการและท่านสุทธิพลทวีชัยการอนุกรรมการเป็นผู้นำเสนอในรายละเอียดของการรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปขอบคุณครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวนิชาภาสุวรรณนาคในฐานะประธานคณะทำงานบทบาทระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตและความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยภายใต้กรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความยั่งยืน ของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องด้วยประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาอาศัยระบบประกันสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ NCD แนวโน้มของค่ารักษาพยาบาลหรืออัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในทุกๆปีโดยพิจารณาจากระบบสุขภาพ3เสาหลักของภาครัฐและ1เสาหลักของภาคเอกชนคือ1ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช2ระบบประกันสังคม3ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและ4ระบบการประกันสุขภาพของภาคเอกชนซึ่งร่วมกันสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีการครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพในระดับสูงลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินจากการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามความแตกต่างด้านแหล่งเงินสิทธิประโยชน์วิธีการจ่ายเงินและกลไกการบริหารการจัดการของแต่ละระบบยังคงเป็นความท้าทายต่อประสิทธิภาพความเป็นธรรมและความยั่งยืนของระบบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ได้กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการบริหารต้นทุนการออกแบบสิทธิประโยชน์และการกำกับดูแลเชิงระบบทั้งนี้การบริการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพหรือ Data Health Center จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและการเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาวโดยมุ่งให้ระบบสามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาความสมดุลทางการคลังของประเทศระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจซึ่งมีบทบาทร่วมกันในการคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงทางด้านเงินด้านสุขภาพและสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างไรก็ดีความแตกต่างของแหล่งเงินสิทธิประโยชน์และรูปแบบการบริหารจัดการระหว่างระบบยังคงเป็นความท้าทายต่อความเป็นเอกภาพความเสมอภาพและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของประเทศประกอบกับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัยและครัวเรือนดังนั้นการพิจารณาบทบาทระบบประกันสุขภาพต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยจึงจำเป็นจะต้องวิเคราะห์เชิงลึกถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างของระบบซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การนำเสนอดิฉันขอ เชิญท่านพัชราพรนำเสนอในรูปของระบบประกันสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะคะดิฉันพัชราพรสันติเสวีอนุกรรมาธิการและเลขานุการตลาดทุนและประกันภัยขออนุญาตนำเสนอรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยค่ะอย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีประชากรอยู่ 14.2 ล้านคนค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เพิ่มขึ้นก็คือคิดแล้วรวมประมาณ 20,000 บาทต่อหัวต่อคนในขณะที่เงินเฟ้อทางการแพทย์หรือว่า medical inflation เนี่ยสูงอยู่ที่ระหว่าง 10-15% และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนการรักษามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มขึ้นถึง 2-5 เท่าค่ะหากเรามาดูในโครงสร้างระบบนะคะที่พูดถึงนะคะว่าในประเทศไทยเรามีโครงสร้างทางระบบอยู่3เสาหลักด้วยกันก็คือเสาหลักแรกก็คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันในนามของบัตรทองซึ่งมีครอบคลุมถึง 47.16 ล้านคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากงบประมาณของแผ่นดินทั้งสิ้น ส่วนเสาหลักที่2นะคะจะเป็นระบบประกันสังคมซึ่งมีผู้ประกันตนตามม.33 39และ40อยู่ที่ประมาณ 14.46 ล้านคนซึ่งแหล่งเงินที่มาเนี่ยมาจากทั้ง3ด้านนะคะก็คือสั่งนายจ้างลูกจ้างและรัฐในขณะที่เสาหลักที่3คือสวัสดิการของค่ารักษาพยาบาลและข้าราชการนะคะซึ่งมีครอบคลุมอยู่ 4.81 ล้านคนนะคะแหล่งที่มาก็คือเป็นงบประมาณของแผ่นดินจะเห็นได้ว่าทั้ง3เสาหลักนี้ครอบคลุมประชากร 66.4 ล้านคนแต่การบริหารแยกส่วนออกจากกันต่างกันทั้งแหล่งเงินและสิทธิประโยชน์นะคะจะเห็นได้ว่างบค่ารักษาพยาบาลปี 2568มันเติบโตขึ้นทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักประกันสุขภาพเติบโตถึง 10.19% ระบบประกันสังคมเติบโตขึ้น 5.52% สวัสดิการข้าราชการสูงขึ้นบวกถึง 17.89% และสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้นอีก 18.33% ในปี 2568 ที่ผ่านมาในขณะที่เราจะมาดูกันในเรื่องของภาคเอกชนในเรื่องของตลาดของประกันภัยภาคสมัครใจนะคะที่เป็นส่วนที่จะช่วยลดความแออัดจะเห็นว่าเบี้ยรับรวมของประกันภัยทั้งหมดก็คือ 1.4 แสนล้านบาทคิดเป็น 5.07 ของ GDP โครงสร้างของผลประกอบการของตลาดประกันสุขภาพเราจะเห็นได้ว่าเบี้ยรับรวม 140,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประกันชีวิตที่ 120,000 ล้านบาทและประกันวินาศภัยอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าสัดส่วนจะอยู่ที่ 88% และ 12% ในขณะเดียวกันในเรื่องของ loss ratio ก็คือประกันชีวิต loss ratio จะอยู่ที่ 65% และประกันวินาศภัยอยู่ที่ 61% ในขณะเดียวกันในความท้าทายเชิงโครงสร้างจะเห็นได้ว่าเมื่อสังคมสูงวัยผนวกกับเงินเฟ้อทางการแพทย์เราจะถือว่าจะเกิดแรงกดดันสู่ความต้องการทางด้านบริการสุขภาพที่สูงขึ้นจะเห็นได้ว่าสังคมผู้สูงวัย 14.3 ล้านคนซึ่งเกิดขึ้นในปีมีนาคม2569นะคะและเงินเฟ้อทางการแพทย์เงินเฟ้อทางการแพทย์เนี่ย 10-15% มีการสำรวจค่ะจากวิลลี่ทาวเวอร์วอตสันว่าในปี2567จะมีอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ถึง 15% ในปี2518จะมีอัตราเงินเฟ้อถึง 10.8% ถือว่าเป็นสูงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปและที่สำคัญที่สุดก็คือสูงกว่าในเอเชียแปซิฟิกซึ่งนำไปสู่ผลกระทบในสิ่งเหล่านี้ก็คือ1คือเพิ่มงบประมาณของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนจากการเราต้องเปลี่ยนจากการรักษาไปสู่การดูแลและป้องกันมากขึ้นทำให้ภาระงบทางรัฐเพิ่มมากขึ้นและในขณะที่ภาษีก็จะหดตัวลงเพราะว่าเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุในส่วนของเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเชิงโครงสร้างนะคะความเหลื่อมล้ำทางเชิงโครงสร้างอยู่ใน4มิติด้วยกันที่ซับซ้อนกันในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านสิทธิประโยชน์จะเห็นได้ว่ารายการยาและบริการระหว่าง3กองทุนนั้นแตกต่างกันความเหลื่อมล้ำที่2ก็คือด้านคุณภาพและการเข้าถึงจะเห็นว่าระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทระยะเวลารอคอยและความแออัดของหน่วยงานบริการจะแตกต่างกันความเหลื่อมล้ำที่3ก็คือทางด้านข้อมูลแต่ละระบบมีฐานข้อมูลของตัวเองติดตามเส้นทางการรักษาประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ได้และความเหลื่อมล้ำที่4ก็คือความเหลื่อมล้ำจากประกันภาคสมัครใจคนที่จะเข้าถึงประกันภาคสมัครใจได้เนี่ยคือผู้ที่มีรายได้สูงที่เข้าถึงได้ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยจะเข้าถึงไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิรูปทั้งระบบไม่ใช่แก้ที่ทีละจุดในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าความเสี่ยงเชิงระบบของธุรกิจประกันจะเห็นว่ามีความเสี่ยงทางเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งได้แก่ในเรื่องของ moral hazard ก็คือการบริการทางการแพทย์ที่มากต่อเกินกว่าความจำเป็นในเรื่องของ adverse selection คือกลุ่มสุขภาพที่ดีควรจะคัดระบบสุขภาพที่ดีออกจากระบบเพื่อทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงสูง เงื่อนไขทางกรมธรรม์จะมีความซับซ้อนมีข้อพิพาทและความเชื่อมั่นที่ลดลงเราไม่มีฐานข้อมูลกลางในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดเบี้ยได้อย่างแม่นยำจึงนำไปสู่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของข้อมูลกลางเพราะฉะนั้นนะคะบทบาทที่มีความยั่งยืนจะทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีความสมดุลทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณสุขซึ่งจะต้องควบคุมต้นทุนในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพรักษาคุณภาพการบริการในภาคประชาชนควรจะเข้าถึงบริการคุ้มครองทางด้านการเงินและบริษัทประกันภัยเองต้องบริหารความเสี่ยงมีการตั้งเงินสำรองเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนเองหรือระบบประกันภัยนี่เองเนี่ยไม่ใช่ระบบทดแทนแต่ควรจะเป็นระบบเสริมนะคะถามว่าเสริมกลไกในการเสริมอย่างไรก็คือเสริมในเรื่องของการ top up benefit ก็คือภาคเอกชนควรจะเสริมในเรื่องเหนือสิทธิพื้นฐานหรือ co coverage ก็คือการใช้สิทธิร่วมกันคือรัฐดูแลพื้นฐานเอกชนดูภาคส่วนเกินในขณะเดียวกันโรงพยาบาลของรัฐรับประกันเอกชนได้ลดการสำรองรายจ่ายของผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในระบบประกันภัยเองก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นกันต่อความยั่งยืนในระบบของนิเวศทั้ง7ปัจจัยด้วยกันนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของ medical inflation ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าหัตถการประเด็นที่2ก็คือการใช้บริการเกินความจำเป็นผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการที่ต้นทุนสูงก่อนประเด็นที่3ในเรื่องของ adverse selection ก็คืออาจทำให้เกิดการคำนวณที่เบี้ยที่ผิดพลาดคือเราควรมีการคัดแยกกลุ่มสุขภาพที่ดีออกจากกลุ่มพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงในข้อที่4ก็คือในเรื่องของ complexity และ consumer ก็คือมีกรมธรรม์ที่ซับซ้อนมีข้อยกเว้นและข้อพิพาทและความเชื่อมั่นที่ลดลงและประเด็นที่5ก็คือในเรื่องของ fraud risk ก็คือมีการเคลมที่ไม่โปร่งใสมีการปลอมแปลงเอกสารประเด็นที่6ในเรื่องของ data fragmentation แต่ละบริษัทจะใช้ข้อมูลของตนเองไม่มีมาตรฐานร่วมกันนะคะและประเด็นที่7ซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศหรือเป็น ecosystem ของระบบประกันภัยก็คือผู้ใช้สิทธิ์รัฐเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ของทางรัฐมักจะใช้สิทธิของเอกชนก่อนซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมจึงนำไปสู่ในเรื่องของศูนย์ข้อมูลกลางที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ออกได้นะคะอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีรากฐานที่ดีอยู่แล้วแต่เราขาดการบูรณาการเรากระจายทุกอย่างออกไปจากเป็นหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Health Linkซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการเชื่อมข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่ 2,000 กว่าแห่งประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของซิมบีซึ่งก็คือในเรื่องของมาตรฐานรายการค่ารักษาพยาบาลกลางเราควรจะมีค่ารักษาพยาบาลกลางซึ่งน่าจะอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคมพ.ประเด็นที่3ในเรื่องของ e-claim เราผ่านระบบ API หรือก็คือเชื่อมการเบิกจ่ายอัตโนมัติระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันและประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของ QR code ในเรื่องของยาหรือกรมการค้าภายในควรจะมีการบังคับเปิดเผยราคาณจุดบริการเหล่านี้สิ่งนี้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราขาดการบูรณาการดิฉันขออนุญาตถอดบทเรียนจาก3ประเทศให้เห็นนะคะว่าใน3ประเทศในตัวอย่างของ3ประเทศได้แก่ประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยมีรัฐจะดูแลในเรื่องระบบพื้นฐานในการค่ารักษาพยาบาลส่วนเอกชนจะเป็นภาคเสริมในขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเป็นการมี cost control มีการควบคุมราคาอย่างไม่เป็นมาตรฐานและของเกาหลีใต้จะเห็นว่าเกาหลีใต้จะมีฐานข้อมูลสุขภาพนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีความเป็นกลางที่เกิดขึ้นนะคะค่ะหลังจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของสรุปการรายงาน
4: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกับผม นายสุทธิพลทวีชัยการนะครับอนุกรรมธิการตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยนะครับขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เป็น3ระยะครับระยะสั้นก็คือเร่งแก้เร่งด่วนคุมต้นทุนวางรากฐานข้อมูลนะครับเป็นการบูรณาการนโยบายต่างๆทั้งข้อมูลกลางกำกับราคายาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของในส่วนของการที่จะป้องกันเกี่ยวกับการข้อช่อฉนประกันภัยโดยใช้ AI เข้ามาช่วยระยะกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามากำกับดูแลในส่วนของยกระดับเชื่อมรัฐเอกชนปรับพฤติกรรมระบบนะครับมีการหลังจากที่เราปรับเรื่องของตัวมาตรฐานเรื่องข้อมูลประกันภัยแล้วเนี่ยก็เสนอแนะให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลประกันภัยสุขภาพกลางรวบรวมข้อมูลสุขภาพสินไหมทดแทนวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการกำหนดเบี้ยประกันภัยเพื่อป้องกันการเบิกซ้ำประกันสมัครใจเนี่ยเสนอแนะให้เป็นระบบเสริมนะครับมีเรื่องของการท็อปอัพเบเนฟิตมีเรื่องของโคคัพเปอร์เรจเพื่อที่จะไม่ผลักภาระที่จำเป็นไปยังภาคประชาชนตลอดจนมีกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนเรื่องโคเพย์เมนต์ถ้ามีต้องทำอย่างสมดุล นะครับยกเว้นในกรณีของผู้มีรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากจนผู้ป่วยเรื้อรังเริ่มจากบริการเสี่ยงใช้เกินจำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ใช่บริการพื้นฐานนะครับส่วนระยะยาวนะครับเป็นหัวใจของข้อเสนอก็คือเรื่องของเสนอแนะให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยสุขภาพหรือประกันภัยภาคสมัครใจเป็นการเฉพาะนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ประกันสุขภาพนั้นยังอยู่แยกส่วนกันนะครับเพราะว่าไม่มีกฎหมายประกันสุขภาพโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ภายใต้กฎหมายประกันชีวิตกฎหมายประกันวินาศภัยทั้งบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยต่างก็มีเรื่องของการประกันสุขภาพแต่ประชาชนไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาทำประกันสุขภาพกับบริษัทอะไรนะครับบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกันไม่มีกฎหมายใดที่ไปกำกับดูแลในส่วนของประกันสุขภาพโดยเฉพาะซึ่งต่างกับหลายประเทศเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศไอร์แลนด์ซึ่งมีเรื่องของกฎหมายประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจโดยเฉพาะนะครับวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายร่างกฎหมายประกันสุขภาพก็คือเพื่อที่จะกำกับธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงเฉพาะของประกันสุขภาพยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันและประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงประกันสมัครใจในราคาที่เหมาะสมสนับสนุนภาคเอกชนเป็นกลไกเสริมของระบบและเชื่อมระบบประกันภัยสาธารณสุขและการคลังอย่างเป็นระบบนะครับ8หลักการที่สำคัญของร่างพรบประกันสุขภาพสถานะระบบเฉพาะคือกำหนดเลยว่าประกันสุขภาพนั้นแยกจากประกันชีวิตประกันวินาศภัยเพื่อที่จะกำกับเกณฑ์ในการกำกับดูแลโดยเฉพาะกำหนดมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรื่องของการห้ามเลือกปฏิบัติเรื่องของกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคขั้นต่ำตลอดจนกำกับเบี้ยประกันภัยและต้นทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเชื่อมต้นทุนรักษาจริงมีมาตรฐานมีมาตรการการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการตั้งราคาที่ไม่เป็นธรรมตลอดจนเสนอให้มีการตั้ง National Health Insurance Data Bureau หรือศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านประกันภัยเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนป้องกันการทุจริตซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่สำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพในยุคดิจิทัลหลักการประการที่5กำหนดกรอบระยะเวลากรอบกฎหมายเพื่อจะรองรับการใช้ข้อมูลและก็ AI นะครับเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธรรมาภิบาลของข้อมูลตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมนะครับส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มปัจจุบันเรามีเรื่องของประกันสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็น indemnity insurance แต่ไม่ใช่preventive insurance หมายความว่าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เมื่อเกิดโรคแล้วไปรักษาเท่านั้นแต่ในต่างประเทศเนี่ยการกระทำบางอย่างในเชิงป้องกันไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เป็นโรคอันนี้เคลมประกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะต้องมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆนะครับตลอดจนหลักการอีกข้อหนึ่งก็คือเชื่อมระบบประกันสุขภาพของรัฐเอกชนเข้าด้วยกันมีเรื่องของการท็อปอัพเบเนฟิตภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนการใช้ทรัพยากรและประการที่8ลดภาระภาครัฐนะครับซึ่งให้ภาคเอกชนภาคประกันภัยรับความเสี่ยงบางส่วนแทนรัฐนะครับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบนะครับ
0: สำหรับข้อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นผู้กำหนดทิศทางของการปฏิรูปนี้ก็ขอความเห็นชอบและสนับสนุนใน4ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือส่งเสริมให้มีการพัฒนากฎหมายประกันสุขภาพเป็นการเฉพาะประการที่2เร่งการบูรณาการนโยบายสาธารณสุขการคลังและประกันภัยก็ด้วยกันประการที่3สนับสนุนการตั้งศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านสุขภาพและก็ประกันภัยประการที่4ปรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เอื้อต่อการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับระบบประกันสุขภาพไม่ใช่เป็นเพียงกลไกทางการเงินหากแต่เป็นเพียงเครื่องมือเชิงนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงต้นทุนและการเข้าถึงบริการของประชาชนขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณคณะกรรมการที่การก็อนุกรรมการผู้แถลงทุกท่านครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านจะลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ก็เรียนท่านสมาชิกว่าขณะนี้ยังไม่มีสมาชิกท่านใดลงชื่อแสดงความประสงค์ขออภิปรายไว้ก็มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับอาเชิญท่านบัญชัยใจครับ

เชิญเชิญท่านประธานวันชัยเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลวัตโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับผมจะขอร่วมในส่วนนี้นิดเดียวนะครับแต่ก็ขอชื่นชมในเรื่องของคณะกรรมการที่ได้รายงานในเรื่องนี้นะครับคนอื่นก็อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของบทบาทระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขของไทยรายงานของท่านเนี่ยเป็นระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายจากในเรื่องของสังคมสูงวัยในเรื่องของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นภาระงบประมาณของภาครัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแต่เป็นกลไกเสริมนะครับซึ่งก็เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐและการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผมเห็นว่าประเทศไทยก็มีอยู่3ระบบเรื่องของสุขภาพก็คือบัตรทองก็คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545ดูแลพี่น้องประชาชนผมว่าน่าจะเกือบ50ล้านนะครับแล้วก็ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม253ซึ่งน่าจะประมาณเกือบ30ล้านนะครับผมคิดว่าตัวเลขน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดิภาพการรักษาพยาบาลของราชการตามกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล253นะครับทั้ง3ระบบนี้ใช้งบประมาณของภาครัฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าไม่มีการระบบเสริมในอนาคตเนี่ยก็อาจจะกระทบถึงความมั่นคงทางการคลังนะครับของประเทศได้เรื่องที่2คือการประกันสุขภาพภาคสมัครใจก็คือตัวช่วยนะครับก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐการประกันสุขภาพเอกชนก็มีบทบาทในการลดภาระของโรงพยาบาลของรัฐผู้ที่มีกำลังซื้อก็สามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยในระบบของรัฐก็รับการดูแลที่รวดเร็วซึ่งวันนี้โรงพยาบาลของรัฐเองก็ได้ปรับเปลี่ยนตามที่เห็นนะครับเพราะพยายามจะเสริมตรงนี้ให้เห็นเหมือนกับเข้าโรงพยาบาลของภาคเอกชนนะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนแต่ประเด็นก็คือประชาชนสามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลเลือกแพทย์นะครับเลือกระยะเวลาในการรักษาช่วยเรื่องกระจายความเสี่ยงลดภาระอุปมาณของรัฐได้ระยะยาวนะครับเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาที่ต้องระวังนะครับก็คือแม้การประกันสุขภาพภาคสมัครใจจะมีประโยชน์และปล่อยให้เติบโตโดยขาดกติกาหรือเกิดปัญหาได้นะครับเช่นในเรื่องของเบี้ยประกันที่แพงขึ้นนะครับเรื่องของผู้สูงอายุที่เข้าถึงยากนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำคนที่มีเงินก็ได้รับการบริการที่เร็วกว่าส่วนคนจนก็ต้องรอคิวในการที่รักษาในระบบของรัฐนะครับ3ก็คือการปฏิเสธรับประกันผู้ป่วยเรื้อรังก็ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับ4ก็คือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงเกินจริงนะครับซึ่งก็สิ่งเหล่านี้ก็ผมนำเรียนว่าโรงพยาบาลและบริษัทประกันก็อาจจะปรับภาระไปถึงประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักการสำคัญแล้วเนี่ยระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยก็ควรจะรัฐต้องรับประกันขั้นพื้นฐานแล้วก็เอกชนก็เข้ามาเสริมนะครับไม่ใช่รัฐถอนตัวแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องพึ่งระบบประกันของภาคเอกชนซึ่งก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญก็รับรองอยู่ในเรื่องนี้นะครับคนบุคคลย่อมมีสิทธิในการให้บริการของรัฐนะครับผมก็นำเรียนท่านประธานว่าในส่วนตรงนี้ก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับต้องฝากก็อยากจะมีข้อเสนอซึ่งท่านทำอยู่นี่ผมก็เห็นว่าจากสรุปนี้ก็ดีมากนะครับแต่ว่าเชิงนโยบายแล้วในการจัดทำกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติก็เป็นเรื่องของการเฉพาะเป็นเรื่องกฎหมายแม่บทนะครับบูรณาการในเรื่องของบัตรทองเรื่องของการประกันสังคมในเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการและการประกันสุขภาพภาคสมัครใจซึ่งให้ดูเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของระบบสุขภาพไทยให้มีเอกภาพนะครับซึ่งก็ผู้ที่มีกำลังก็สามารถร่วมรับผิดชอบ

0: สาธารณสุขเนี่ยและได้ร่วมกันควบคุมเรื่องมาตรฐานด้วยนะครับก็นำเรียนเพื่อป้องกันค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงส่วนการจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพผู้สูงอายุก็ต้องรองรับสังคมสูงวัยวันนี้ประเทศไทยเราก็มีสังคมสูงวัยนะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับผู้สูงอายุต้องถึงกันที่ต้องประกันสุขภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยก็ไม่ควรเลือกระหว่างรัฐหรือเอกชนแต่ควรทำให้ทั้งสองระบบเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้รัฐค้ำประกันสิทธิพื้นฐานแล้วก็เอกชนเข้ามาเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ให้ประชาชนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดผมก็ฝากถึงท่านประธานและคณะกรรมการชุดนี้ว่าต้องขอบคุณมากที่ท่านได้นำเรื่องนี้มารายงานซึ่งเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุขภาพก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสินค้านะครับแต่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐจะต้องเป็นหลักประกันสำคัญขณะเดียวกันก็ต้องประกันแบบสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นพลังเสริมที่สำคัญในการที่จะแบ่งเบาภาระของประเทศถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติและให้เป็นการบริการทุกระบบให้มีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมที่สุดกับประชาชนนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่เข้าโรงพยาบาลใช้บริการของภาครัฐนั้นนะครับยังมีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงตรงนี้จริงๆแล้วก็ต้องรอคอยต้องเป็นเวลานานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสิ่งที่ท่านศึกษาจะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านเอกชัยเลืองรัตน์ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมดร.เอกชัยเรืองรัตน์นะครับขอพูดในฐานะของกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับก็ขอชมเชยนะครับในการทำรายงานเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆที่เพิ่งเกิดขึ้นในอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีญาติของเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับผมได้ยินว่าท่านป่วยนะครับเราก็พอมีความรู้บ้างนะครับก็สอบถามอาการเอิญพอท่านป่วยเนี่ยข้อมูลที่ท่านเล่าหรือบางทีท่านอาจจะเบลอสักเล็กน้อยนะครับผมก็ถามว่าแล้วผลตรวจเลือดเป็นยังไงเพราะท่านไปตรวจเลือดบางทีท่านเล่าแล้วมันไม่เมคเซนส์นะครับผมก็เลยขอให้ท่านหาข้อมูลมาให้ท่านก็ใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะครับหาข้อมูลมาให้ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเล่ากับสิ่งที่ผมอ่านในเอกสารไม่ตรงกันครับท่านประธานแต่โอเคพอเราอ่านข้อมูลแล้วก็พอวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ถึงจุดไหนนะครับท่านประธานแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ผมพบในปัญหาท้ายสุดนะครับท่านประธานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยความข้อมูลและการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยไม่ทันเวลานะครับท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับพอเราทราบอาการเนี่ยเพียงแค่ไม่นานนะครับท่านก็จากไปนะครับสิ่งที่ผมเห็นช่องโหว่มากมายนะครับอันนึงพอผมได้อ่านสั้นๆในรายงานนี้ผมก็เห็นด้วยมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสิทธิผลนะครับท่านนิชาภาที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมันสำคัญมากนะครับมันมีเรื่องหนึ่งครับท่านประธานประกันภัยครับท่านประธานประเทศไทยเนี่ยมีคนบอกผมว่ามีคนไปประกันไว้มากมายนะครับเวลาพอเสียชีวิตเนี่ยอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันครับถ้าจะต้องให้ได้เงินประกันเนื่องจากการเสียชีวิต60กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องฟ้องร้องนะครับต้องเรียกร้องนะครับประกันภัยไม่ได้ชดเชยให้เลยง่ายๆนะครับก็ประกันภัยก็อาจจะมีข้ออ้างมากมายในทางกฎหมายไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของระบบของเราอันหนึ่งนะครับเราฝันเห็นอะไรท่านประธานผมฝันเห็นอย่างนี้นะครับผมฝันเห็นข้อมูลที่เชื่อมโยงนะครับผมหยิบมือถือขึ้นมาวันนี้นะครับผมควรจะรู้เลยครับว่าผมไปตรวจเลือดมาเมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้วค่าเลือดผมเป็นยังไงนะครับเมื่อวานผมไปหาหมอหมอสั่งให้ผมกินยาอะไรมันควรจะอยู่ในแอปพลิเคชันผมนะครับหมอบอกว่าคุณต้องกินยาตอนเช้านะตอนเย็นนะเที่ยงไม่ต้องกินตอนเช้ามันควรจะขึ้นเตือนนะครับว่ากินยาอะไรนะครับและยาที่แจกหมอให้ผมมาเนี่ยเป็นอะไรนะครับและแน่นอนถ้าให้ผมไปซื้อเองผมก็เดินไปที่ร้านขายยายื่นบัตรประชาชนเสียปุ๊บมันก็ควรจะขึ้นว่าผมเนี่ยควรจะซื้อยาอะไรนะครับแล้วถ้าผมซื้อยาตัวใดมันซ้ำมันเป็นยาต้องห้ามมันเป็นยาที่กินผสมกันไม่ได้มันควรขึ้นนะครับและผมซื้อยาแค่ไหนควรจะระบุไม่ว่าจะได้รับจากโรงพยาบาลมาไม่ว่าผมจะไปซื้อที่คลินิกอาจจะไม่บังคับถึงจะเป็นภาคสมัครใจผมอยากสมัครนะครับ

0: ผมขอพูดต่ออีกประเด็นที่สำคัญยกตัวอย่างเครื่อง MRI เครื่อง CT สแกนเป็นเครื่องที่มีมูลค่าสูงมากทำให้การสแกนแต่ละพาร์ทของเราเนี่ยบางทีเราอยากเราสงสัยว่าเราจะอยากสแกนปอดเรามีอาการไอเรื้อรังท่านเชื่อไหมครับค่าสแกนเป็นหลักหมื่นสาเหตุหลักๆมันเกิดมาจากเครื่องสแกนเนี่ยมีมูลค่าสูงมากสมมุติว่าเรามองว่าเครื่องสแกนตัวนี้ใช้5ปีตัดค่าเสื่อม5ปีเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยการสแกนเนี่ยแพงมากแล้วท่านประธานรู้ไหมครับตอนกลางคืนเครื่องมันไม่เคยเดินเลยนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐต่างๆเครื่องนี้นิ่งหมดเลยแต่ค่าเสื่อมเนี่ยมันตัด24ชั่วโมงนะครับทำไมเราไม่มีแอปพลิเคชันนะครับว่าถ้าท่านใดอยากตรวจสุขภาพอยากจองอยากเอ็กซเรย์โรคต่างๆในราคาที่ถูกผมจองตอนตีหนึ่งผมว่างผมอยากไปจากหมื่นหนึ่งอาจจะเหลือ 2,000 ก็ได้เพราะว่ามันตัดค่าเสื่อมตอนคืนไม่ได้ตัดนะครับแล้วผมไปสแกนปั๊บข้อมูลต้องมาขึ้นในมือถือผมครับผมไปหาหมอที่ไหนผมก็เปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ตัวนี้ให้หมอดูได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงผมขอดูผมขอปรึกษานะครับอย่างเคสของญาติเนี่ยครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปปัญหาหนึ่งคือพอเราฟังข้อมูลปั๊บเราไม่รู้อะไรเลยครับว่าเขาตรวจมาหมดนะครับไปซีทีสแกนไปตรวจเลือดไปตรวจมาหลายที่หลายโรงพยาบาลแต่ไม่มีข้อมูลเลยพอเราฟังจากญาติเขาเล่าไปด้วยความที่เขาอาจจะไม่มีความรู้เล่าไปเล่ามาเราก็ตีความไม่ออกตกลงเขาป่วยเป็นอะไรเราต้องรักษาอะไรไงเราต้องจัดการยังไงต่อแต่ถ้ามีข้อมูลทั้งหมดผมว่าเราช่วยชีวิตญาติเราทันเราแก้ปัญหาทันหลายเรื่องทำได้ทันต่อเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากมายเลยครับแค่เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกรรมธิการที่ได้ศึกษาแล้วก็อยากผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลหรือที่ทางกรรมธิการเรียกว่า Health Insurance Bureau นะครับซึ่งหลายคนเคยพูดในจุดอ่อนไว้อันนึงว่าถ้าข้อมูลทุกอย่างของเราประวัติของเราขึ้นในมือถืออันเดียวอย่างนี้จะทำประกันยากครับเพราะประกันจะขอดูปุ๊บอุ้ยรู้หมดเลยคุณเคยป่วยอะไรมาบ้างอันนี้อาจจะเบิกได้เบิกไม่ได้จริงๆผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีต่างหากครับเราก็จะได้ชี้ขาดกับประกันไปเลยอะไรคุณให้เราได้ในราคาเท่าไหร่เป็นยังไงให้ชัดเจนไปไม่ใช่ตอนจะทำประกันจะจ่ายเงินในคุ้มเครือแต่เมื่อไหร่ต้องการเบิกปั๊บปัญหามาเลยต้องฟ้องร้องกันต้องมานั่งลำดับกันว่าเราป่วยเมื่อไหร่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยจะเสียเปรียบครับไม่ใช่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติแล้วก็เป็นอนาคตของคนไทยมากครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านนามวติวัชพงศ์คงสุวรรณครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนามวติวุฒิพงศ์คงสุวรรณสมาชิกจากกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอทีนะครับจากจังหวัดปทุมธานีครับคือท่านประธานครับด้วยความเคารพนะว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นจำเป็นจะต้องมอบให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนแต่แน่นอนนะครับว่าน่าจะมีสิทธิ์หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะสิทธิที่ว่านี้ควรจะต้องให้กับประชาชนทุกคนและก็ควรจะมีสิทธิที่ภาคสมัครใจที่จะจ่ายเงินสมทบอีกด้วยนั่นก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านเอกชัยนะครับท่านสวเอกชัยขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าระบบประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆนะครับในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งมีโรงพยาบาลอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็ทุกโรงมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีเครื่องอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ใช้น้อยครับใช้แค่ในเวลาราชการตอนช่วงเช้านั้นเองบ่ายก็ไม่ได้ใช้แล้วแถมกลางค่ำกลางคืนก็เปิดไม่ได้ไม่เปิดให้ใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหยุดการให้บริการผู้ป่วยนอกไปแล้วเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินเนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาและอื่นอีกมากมายเนี่ยจะทำให้การให้บริการสุขภาพของประชาชนชาวไทยเนี่ยในมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นค่าใช้จ่ายรายหัวจึงสูงขึ้นอย่างมากมายและประสิทธิภาพก็ต่อยต่ำเหลือเกินนะครับไปเข้าคิวรอตั้งแต่เช้ากว่าจะตรวจเลือดเสร็จก็ประมาณ11โมงนะเริ่มรักษาจะประมาณเที่ยงรักษาได้ไม่กี่คนหมดเวลาแล้วเป็นต้นนะผมก็เป็นผู้ใช้บริการคนหนึ่งนะครับของโรงพยาบาลภาครัฐก ็มีปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยทุกหย่อมย่านะครับที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพแบบอื่นๆนะครับช่วงที่ใช้ประกันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือ30บาทคนที่เป็นคนไข้ผู้ป่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางก็มีปัญหาแบบเดียวกันครับใช้เวลาในการรอค่อนข้างนานทำให้ทุกคนเนี่ยไปใช้บริการคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนกันมากขึ้นค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็จะแพงแถมประกันก็ไม่ได้จ่ายด้วยนะครับต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างเนี่ยค่อนข้างมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับนั้นข้อเสนอของคณะกรรมการเนี่ยผมก็ขออนุญาตสนับสนุนนะครับว่าการที่เราได้ช่วยเหลือประเทศชาติเนี่ยไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือในเฉพาะใช้บริการเท่านั้นเราควรที่ช่วยเหลือในการสมทบถ้ามีเงินช่วยจ่ายก็ยินดีสมทบขอให้บริการนั้นดีขึ้นและมีคุณภาพที่แท้จริงมีบริการอีกมากมายนะครับของรัฐบาลที่คุณจะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นพวกแฟคทิลิตี้หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการรักษาพยาบาลเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในราคาประหยัดขึ้นในการหารเฉลี่ยกันไปหรือในกรณีที่ว่าเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าหัตถการหรือการบำบัดด้วยการนวดหรือการเยียวยาแบบวิธีอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่ดีขึ้นในเวลานี้นะครับยังมีเรื่องของการเกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยคนป่วยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นก็ต้องการยาที่ว่ายารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้านะครับซึ่งได้ผลดีมากคนที่อาจจะต้องตายไปแล้วด้วยซ้ำไปถ้าเป็นยุคสมัยเมื่อสักสิบปีที่แล้วมาในยุคปัจจุบันนี้เป็นมะเร็งรักษาหายนะครับถ้ารู้ตัวแต่เนิ่นๆและใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้านะครับหลายต่อหลายคนที่มีประสบการณ์กระทั่งสมาชิกหลายท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยก็รักษาได้โดยใช้ยามุ่งเป้านะครับในการช่วยกันรักษาพยาบาลดังนั้นคนในอนาคตอายุก็จะยืนขึ้นนั่นเป็นความปรารถนาของพี่น้องประชาชนชาวไทยก็เราขอให้เขาน่าจะอายุยืนแล้วยังต้องสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาต้องจากโลกนี้ไปนะครับไม่ต้องไปนอนติดเตียงแบบทนสมัยก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญขอสนับสนุนท่านกรรมาธิการนะครับขอให้มุ่งดำเนินการต่อไปจนในที่สุดเราจะได้ระบบที่เป็นระบบที่มีความสามารถและก็เป็นระบบที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตลอดจนผู้ป่วยผู้ไข้ทั้งหลายสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้หรือใครมีเงินทองที่สนับสนุนก็ยินดีที่จะมาจ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดฝันสมาชิกวุฒิสภาครับในประเด็นเกี่ยวเรื่องการประกันภัยในเรื่องนี้นะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องสำคัญแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันครับจากรายงานเนี่ยครับก็อยากจะถามทางท่านกรรมาธิการครับว่าไอ้ตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้สิทธิ์พวกนี้เข้าไปเนี่ยใครจะเป็นคนได้รับสิทธิ์ตัวข้อมูลกับทางของทางรายงานของทางผู้ป่วยต่างๆหรือผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยครับเพราะว่ามีทั้งภาคเอกชนหรือองค์กรรัฐร่วมกันกับเอกชนหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยมันเรื่องสำคัญในส่วนเรื่องของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้กระทั่งเรื่องข้อมูลเกี่ยวเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะได้เรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูลเองก็ตามนะครับแล้วก็เป็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องจะช่วยลดภาระของภาครัฐในการประกันสุขภาพแบบเดิมๆอันนี้เป็นประกันสุขภาพที่มีการท็อปอัพเกินขึ้นมาแต่อยากให้มีข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนเรื่องของความเท่าเทียมนะครับของแต่ละบุคคลซึ่งต้องบอกครับว่าถ้าคนมีเงินจะมีโอกาสที่เขาจะได้สิทธิในการรักษาพยาบาลในรูปแบบนี้เร็วกว่าปกติที่มีการเบิกจ่ายหรือเปล่าเพราะอยากให้ท่านคำนวณถึงความเท่าเทียมทางด้านการเข้าถึงการด้านสาธารณสุขด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเลยนะครับที่จะมองเห็นภาพครับว่าหากรัฐเป็นคนทำระบบประกันสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นมาแบบ2ชั้นแบบนี้ขึ้นมาแบบเดิมเสียปัจจุบันอาจจะ30บาทหรือเปล่านะครับแบบนี้อาจจะเพิ่มขึ้นในการท็อปอัพเพิ่มขึ้นเท่ากับมีช่องทาง VIP แล้วสร้างให้กลุ่มคนกลายเป็นปัญหาในส่วนเรื่องใครจ่ายก่อนได้ก่อน มันกลับกลายเป็นไม่ได้ที่แก้ปัญหาความเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งทางรัฐธรรมนูญเราก็ได้มีกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับความเสมอภาคเท่าเทียมของบุคคลนะครับซึ่งตัวนี้เองจะสร้างภาระเรื่องนั้นให้กับมีปัญหามากยิ่งขึ้นหรืออย่างไรนะครับแล้วก็ในความโปร่งใสในการเก็บค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่ทราบว่าจากรายงานนี้นะครับให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างการรักษาพยาบาลอย่างโปร่งใสเรามีระบบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีการควบคุมราคากันได้จริงหรือเปล่าเราสามารถเปิดเผยข้อมูลต้นทุนต่างๆของโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะครับว่ามีการรักษาพยาบาลค่ายาเป็นธรรมค่ารักษาพยาบาลเป็นธรรมจริงหรือไม่เพราะปัจจุบันเองถ้าเกิดว่าท่านลองไปรักษาพยาบาลเองนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐที่เป็นคลินิกพิเศษเองก็ตามเนี่ยครับค่าใช้จ่ายแพงถึงแพงมากค่ายาก็แพงกว่าปกติวันนี้เองถ้าเกิดว่าเราทำขึ้นมาเราสามารถมีการตรวจสอบแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงการใช้ระบบ AI ในการที่จะมาตรวจสอบลดการช่อโกงนะครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซื้อแบบประกันตนหรือว่าการที่เขามีระบบการรักษาควรใช้อย่างไรบ้างอย่างเป็นธรรมนะครับเรื่องนี้เองนะครับคงต้องฝากในกรรมาธิการด้วยนะครับรวมถึงทั้งหมดนะครับว่าการส่งเสริมการประกันสุขภาพภาคสมัครใจจะช่วยความยั่งยืนของระบบหรือสุดท้ายแล้วจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในระยะยาวนะครับก็คงอยากให้กรรมาธิการลองทบทวนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับขอบมากครับ
1: ครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้อภิปรายทั้ง4ท่านครับต่อไปก็เชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
4: ครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับขออนุญาตชี้แจงครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของประกันสุขภาพภาคสมัครใจต้องเรียนว่าไม่ได้มีหน้าที่มาแทนระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในการเสริมระบบของรัฐให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นนะครับประการที่สองเนี่ยเรื่องของการที่มีการเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องท็อปอัพเนี่ยท็อปอัพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปท็อปอัพแล้วให้รัฐบริการมากขึ้นคือท็อปอัพในที่นี้หมายความว่าผู้ที่เขาต้องการที่จะจ่ายโดยได้สิทธิ์มากขึ้นเกินกว่าสิทธิพื้นฐานเขาก็ไปซื้อประกันนะครับเขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนไปซื้อประกันด้วยเงินของเขาเองอันนี้รัฐยังมีหน้าที่แบบเดิมแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยแทนที่รัฐจะต้องพยายามที่จะไปเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไปเยียวยาผู้ที่เขามีเงินมากขึ้นเนี่ยรัฐก็จะได้ใช้ว่าประมาณในส่วนนี้เนี่ยเอาไปเพื่อที่จะทำให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิพื้นฐานได้ครบถ้วนมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวเรื่องของกฎหมายที่ว่าเราตั้งตัว National Insurance Bureau เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพว่าปัจจุบันเนี่ยมีการรวบรวมในส่วนของตัวข้อมูลนะครับในบางส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในการที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะรวบรวมข้อมูลเอาไปใช้ประโยชน์เรื่องของความเสี่ยงการจัดความเสี่ยงการเคลมประกันต่างๆเนี่ยเราใช้ข้อมูลในเชิงสถิตินะครับแล้วก็จำกัดเฉพาะในส่วนของบุคคลที่อาจจะมีเรื่องของตัว AI ในส่วนเรื่องของการช่อฉนเรื่องของประกันภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ตัวพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีข้อยกเว้นไว้แต่ว่าการที่มีกฎหมายร่างกฎหมายประกันสุขภาพเนี่ยก็จะทำให้การบริหารจัดการในส่วนของตัวเรื่องของประกันสุขภาพภาคสมัครใจสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุ้มครองประชาชนมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยขอบเขตในการใช้อำนาจของสำนักงานกปภ.มีจำกัดครับเพราะว่ากปภ.เข้าไปในส่วนท้ายก็คือกปภ.ไม่สามารถที่จะเข้าไปกำกับดูแลในส่วนของโรงพยาบาลได้นะครับเพราะโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบอำนาจของคปภ.ขณะเดียวกันเนี่ยคปภ.กำกับดูแลเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนของตัว product แต่ว่าในส่วนของเรื่องของตัวประกันสุขภาพมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลและอย่างที่ท่านว่าก็คืออยากจะให้มีการเปิดเผยตัวราคาค่ายาต่างๆคือปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการเปิดเผยหรือการกำหนดให้มีความชัดเจน
5: จึงเสนอให้มีตัวร่างกฎหมายประกันสุขภาพภาคสมัครใจเพื่อที่จะวางกรอบเรื่องของการอ้างอิงราคาหรือกำหนดราคาเพื่อให้ตัวโรงพยาบาลเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนนี้เขาสามารถทราบได้รวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมให้สามารถที่จะไปซื้อยาคือไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อยาในโรงพยาบาลสามารถที่จะรับใบสั่งแพทย์แล้วก็ไปซื้อยาที่เภสัชกรได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะไปเสริมในส่วนของเรื่องของตัวประกันพื้นฐานที่ประชาชนมีอยู่แล้วครับผม
1: ก็มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานอยู่แล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่ถือหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ครับระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีท่านสมาชิกครับผมขอปรึกษาที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ27โดยขอยกเว้นระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่เนื่องจากเห็นควรดำเนินการตั้งกรรมการในคณะกรรมการให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยมาพิจารณายติจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้ระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆ 7.1 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พลตำรวจโทยุทธนาไทยบดีมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่างลงจำนวน11ตำแหน่งในการนี้ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้ง 1. นายพรเพิ่มทองศรี 2. นายพิชาติงามกมล 3. พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร 4. นายกำพลสุภาแพ่ง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรวุฒิตีละนันท์ 6. นายเจเดชกินสว่าง7นายประกรณ์มหานบ8นายวุฒิชาติกัลยาณิมิตร9นายสุภโชคสารากิจ10นายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลและ11นายนรเศรษฐ์ปัจจยากรเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่ถูกหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือที่ประชุมเห็นชอบจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.1 ระเบียบวาระที่ 7.2 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงจำนวนหนึ่งตำแหน่งในการนี้ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายพานุพงษ์เต็งวงวัฒนะ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.2 ระเบียบวาระที่ 7.3 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ท่านจุฑาชาวกิจค้ามีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่างลงจำนวนหนึ่งตำแหน่งในการนี้ประธานคณะกรรมาธิการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายเสรณีอนินบลเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือที่ว่าที่ประชุมเห็นชอบจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.3 ระเบียบวาระที่ 7.4 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศท่านนิรักษ์อยู่ภักดีมีหนังสือแจ้งว่าตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมการว่างลงจำนวนหนึ่งตำแหน่งในการนี้ประธานคณะกรรมาธิการจึงขอให้ที่ประชุมตั้งนายพิชาญพรสิริประธานเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเป็นจบการระเบียบการพิจารณาจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ครับต่อไประเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ยติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมพลตำรวจโทยุทธนาไทยพฤดีเป็นผู้เสนอขอเชิญท่านพลตำรวจโทยุทธนาไทยพฤดีผู้เสนอยติแถลงเหตุผลครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทยุทธนาไทยพฤดีประธานคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่18วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นตามข้อบังคับการประชุมที่ประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ82ประกอบด้วยกรรมธิการที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกจำนวน29คนนั้นทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ82ได้กำหนดให้คณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันมีจำนวนไม่เกิน30คนคณะกรรมการวิสามัญจึงพิจารณาเห็นว่าในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้องมีความต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมดังนั้นคณะกรรมการวิสามัญจึงขอเสนอยติตามนายแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ35เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมจำนวน1คนคือพันเอกชลิตจารุกัตยังเรียนมาเพื่อพิจารณาคร
1: ับ
6: ผม
1: ครับท่านสมาชิกครับโดยที่มีผู้เสนอจติขอให้ตั้งกรรมธิการในคณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมจำนวนหนึ่งตำแหน่งซึ่งไม่เกินจำนวน30คนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ82 จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นใจอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมคิดว่าที่ประชุมเห็นชอบโดยที่คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เสนอชื่อพันเอกชวลิตจารุกรัตเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในตำแหน่งที่ว่างเพิ่มในตำแหน่งที่ขอเพิ่มเติมนี้จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเป็นอาจบการระเบียบไปแล้วที่6ครับท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบไปแล้วการประชุมแล้วขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดการประชุมครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือการประชุมวุฒิสภาครั้งที่22สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในการประชุมในวันนี้นั้นเมื่อเวลาประมาณ 8:45 นาทีนะครับทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับข้อที่18ครับและในเรื่องถัดมานั้นเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วประกอบด้วย3รายงานครับเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตและเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและอีกเรื่องหนึ่งคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่ออนาคตความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยซึ่งทางคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งโดยรวมนั้นทั้ง3รายงานที่ประชุมได้เห็นด้วยกับรายงานและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปครับและในเรื่องอื่นๆนั้นเป็นเรื่องของการตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับมีมติเห็นชอบให้ตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน11ท่านนะครับเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างและในเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการตั้งกรรมธิการการกฎหมายและการยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็มีมติในการประชุมแต่งตั้งนายพนุพงษ์เป็งวงวัฒนะเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างครับต่อมาเป็นการตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างโดยที่ประชุมได้มีมติที่เห็นชอบให้แต่งตั้งนายเสรณีอนินบนเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างและเรื่องสุดท้ายนั้นเป็นการตั้งกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบที่จะแต่งตั้งนายพิชานพรสิริประธานเป็นกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่างครับในวันนี้ครับการประชุมวุฒิสภาครั้งที่22สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569นั้นได้เสร็จสิ้นลงนะครับทางคลื่นนะครับคลื่นวิทยุ AM 819กิโลเฮิรตซ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสำหรับช่างที่ดูแลการถ่ายทอดเสียงครับคุณสุวิทย์สมนัทและทางผู้บรรยายผมชโลธรจัญญาและคุณอรัญญานะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟัง

0: นะคะอ่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณเวลาไล่หลังแล้ว
1: ไล่หลังค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่เดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีที่กบกับน้ำอ้อกับประเด็นเกษตรนะครับกับอาจารย์ทองส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ทมทรวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทซึ่งการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วอดิชนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาสระเกศรายงาน
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้ มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอจะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิกุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาล เยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค MCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25สาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้น

น้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์เป็นประธานกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีคุณเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณชัยยุทธนาวงวานิชเป็นกรรมการประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาเฟกไทยแลนด์จำกัดคุณมนูนพิมพาทองเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนพนักงานบริษัทเอกชนคุณถาปนันสังทองเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณและการเงินพันตำรวจเอกหญิงสำลีธีรกุลเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณสาวนีเผือกสำลีเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3คุณศินีนาถโพธิชัยเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการคุณปองพลอุทัยวัฒนาเดชเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์คุณสาวิกาชัยเดชหรือคุณพิงกี้เป็นกรรมการลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะ

ขอขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักค่ะมี3ชนิดคือ1อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3 3วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5การออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและในวันนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข8วงล้อหมายเลข9วงล้อหมายเลข10วงล้อหมายเลข11และวงล้อหมายเลข12ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6จากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันนะคะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3นะคะตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลัก10

ายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักพันและหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1

เมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการนะคะได้เลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1นะคะสำหรับหลักที่2ชุดที่2สำหรับหลักที่4ชุดที่4สำหรับหลักที่6ชุดที่5สำหรับหลักที่1ชุดที่6สำหรับหลักที่3และชุดที่7สำหรับหลักที่5ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะสำนักงานได้รับเกียรติจากพนักงานนะคะจากการเคหะแห่งชาติค่ะมาร่วมหมุนวงล้อนะคะสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะในงวดวันที่1กรกฎาคม2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณการออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าค่ะทำรายการสลากซื้องวดวันที่1กรกฎาคม2569ในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข999999ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเมื่อท่านประธานกรรมการนะคะนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะลูกบอลสีให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป5

0: ผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นพนักงานจากการเคหะแห่งชาติค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก171508 171508ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 876526 876526ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 101404 101404ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 930212 930212ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 363683 363683ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 212902 212902ออกรางวัลที่4ครั้งที่7171915 171915ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 409975 409975ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 695375 695375ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 259424 259424ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 175920 175920ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 632871 632871ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 960563 960563ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 763 609 763 609ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 934 021 934 021ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 831 962 831 962ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 600 097 600 097ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 185 876 185 876ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 528 437 528 437ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 605 890 605 890ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 677 843 677 843ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 380 419 380 419ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 894 206 894 206ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 310 121 310 121ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 312 535 312 535ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 466 564 466 564ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 454 456 454 456ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 861025 861025ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 659053 659053ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 341588 341588ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 513746 513746ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 902799 902799ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 544956 544956ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 862988 862988ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 268 121 268 121ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 022 054 022 054ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 471 229 471 229ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 660776 660776ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 042771 042771ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 495218 495218ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 525190 525190ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 067 490 067 490ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 578 964 578 964ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 308 320 308 320ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 322 506 322 506ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 176 913 176 913ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 599 423 599 423ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 858 475 858 475ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 752 663 752 663ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย846 786 846 786ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับลูกบอล4ขึ้น

ร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก271385 271385ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 632212 632212ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 535577 535577ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 420917 420917ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 602101 602101ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 232306 232306ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 119547 119547ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 280255 280255ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 915044 915044ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 124286 124286ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 448908 448908ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 928461 928461ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 731309 731309ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 222449 222449ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 275666 275666ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 435451 435451ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 484270 484270ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 692940 692940ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 587262 587262ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 767010 767010ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 070047 070047ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 991494 991494ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 009664 009664ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 231569 231569ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 503237 503237ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 767
180767 180767 ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 018581 018581ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 650992 650992ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 025865 025865ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 742502 742502ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 113127 113127ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 255979 255979ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 513908 513908ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 600714 600714ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 292244 292244ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 694653 694653ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 086728 086 728ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 607 331 607 331ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 680 539 680 539ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 452517 452517ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 627040 627040ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 845268 845268ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 783550 783550ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 766320 766320ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 710002 710002ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 028761 028761ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 549044 549044ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 176558 176558ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 970622 970622ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 149671 149671จะเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ครับ

0: มชุดนี้เป็นพนักงานจากการเคหะแห่งชาติค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 951-970 951-970 ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 810-828 810-828ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 969-716 969-716 ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 152-534 152-534 ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 196-524 196-524ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 558215 558215ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 653255 653255ออกรางวัลที่5ครั้งที่58403203 403203ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 903286 903286ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 076664 076664ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 209864 209864ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 062146 062146ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 137530 137530ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 483446 483446ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 970773 970773ออกรางวัลที่5ครั้งที่66730521 730521ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 501 525 501 525ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 933 679 933 679ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 017566 017566ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 302065 302065ออกรางวัลที่5ครั้งที่71090334 090334ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 075296 075296ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 150633 150633ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 977854 977854ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 038818 038818ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 076810 076810ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 914696 914696 ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 289 249 289 249ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 121755 121755ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 844 822 844 822ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 759 249 759 249ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 983 876983 876ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 985 550 985 550ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 032 361 032 361ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 760 672 760 672ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 029 562 029 562ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 703 136 703 136ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 504 838 504 838ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 293 107 293 107ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 228 574 228 574ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 471 585 471 585ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 084 477 084 477ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 569 442 569 442ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 872 445 872 445ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 826 191 826 191ออกรางวัลที่5ครั้งที่96409 808 409 808ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 411 087 411 087ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 562 087 562 087ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 958 130 958 130ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย105 571 105 571ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับรางวัล4ขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการนะคะจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2 ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออกสามสองเจ็ดเก้าห้าสามสามสองเจ็ดเก้าห้าสามออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก281342 281342ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก459206 459206ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก791717 791717ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก124998 124998ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป10รางวัลค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก173838 173838ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก628731 628731ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก966561 966561ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก012001012001ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก540705 540705ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก

0: ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก161155 161155ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก330999 330999ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก349577 349577ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก600950 600950ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1ค่ะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1สำหรับการออกรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการนะคะจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ

านประธานกรรมการได้สิ่งจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1 นะคะคุณจินดารัตน์ปริยะทวีคุณค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกรรมการท่านที่2 นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณปองพลอุทัยวัฒนเดชค่ะผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสาวิกาชัยเดชค่ะหรือคุณพิงกี้นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะคุณสาวนีเผือกสำลีค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณมนูนพิมพาทองนะคะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟกไทยแลนด์จำกัดค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณชัยยุทธนาวงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะ

ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การเข้าใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วค่ะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย1ภาชนะพลาสติกทรงกลม2ตลับพลาสติกชุดแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและ3นะคะลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ

0: ขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกซิปแซมแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักค่ะครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่3ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนค่ะควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสร็จติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์เจโอคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์02-528-9999กด9ค่ะ
0: หมายเลข3

0: รายค่ะ
1: หมายเลขค่ะ
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
1: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสี่ยงติดการซื้อสลากกินรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ GEO Call Center โทร025289999ครับ
1: หมายเลข7
2: ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบไปหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคาก็มักจะเกิน80บาทครับ
1: หมายเลข8
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Serviceสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 15:00 น.ไม่หยุดพักเที่ยงครับ
1: หมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแอปพลิเคชัน GEO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: และหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะ

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุมภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จุ่มอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

7 5 8 7 5 8ปลายครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 5 8ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 3 4 4 3 4แปลอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 3 4รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งค่ะเงินรางวัลละ 4,000 บาท

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007 007ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้ง

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 2 1 7 2 1ฟังค่ะท่านคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 2 1รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือคุณมนูนกิมพาทองค่ะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟกไทยแลนด์จำกัดนะคะและหลัก10คือผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณเสาวนีเผือกสำลีนะคะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก4848ไปครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก48รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลที่1จำนวน1รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักค่ะตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ

ในปี2568นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลค่ะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนนะคะและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรนะคะพร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ค่ะผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะคะจะทำการเสี่ยงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีคุณค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรก

ท่านประธานกรรมการเสียงเด็กขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยค่ะคุณมนูนพิมพาทองนะคะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟกไทยแลนด์จำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลนะคะเป็น

เสียงดีขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสาวิกาชัยเดชค่ะหรือคุณพิงกี้นะคะนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณปองพลอุทัยวัฒนเดชค่ะผู้อเมริกันส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

เลขต่อไปนะคะได้หมายเลข2ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสาวนีเผือกสำลีค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงรางวัลเป็นลำดับต่อไป

และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะคุณชัยยุทธนาวงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้เปิดช่องให้รางวัลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ

เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ

4ฝ่ายค้านนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก287184โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ287183 287183และ287185 287185สำหรับผลรางวัลนะคะของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข184หมายเลข184ค่ะเงินรางวัลนะคะ 3,963 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะมีทั้งหมด5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข148หมายเลข148หมายเลข418หมายเลข418หมายเลข481 481หมายเลข814 814และหมายเลข841 841ค่ะเงินรางวัลนะคะ683บาทค่ะรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข48หมายเลข48ค่ะเงินรางวัลนะคะ231บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะจำนวน1รางวัลนะคะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดนะคะจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษค่ะท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณถาปนันสังทองค่ะพนักงานบริษัทเอกชนนะคะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อในการออกรางวัลค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2569นะคะมีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตรงกับหมายเลขที่ถูกรางวัล3ตรงนะคะจำนวน 5,806 ฉบับค่ะและเลขรางวัลพิเศษนะคะได้แก่หมายเลข1840000000ถึงหมายเลข1840000005805ค่ะสำหรับเงินรางวัลพิเศษนะคะมีเงินรางวัล 811,198 บาทค่ะและหมายเลขลูกบอลนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์นะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569ได้แก่หมายเลข18400002008ฝ่ายค้านนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข18400002008การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1 287 184 287 184รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 287 183 287183และ287 185 287 185รางวัลที่2ครั้งที่1 327 953 327 953รางวัลที่2ครั้งที่2 281 342 281 342รางวัลที่2ครั้งที่3 459 206 459 206รางวัลที่2ครั้งที่4 791 717791717รางวัลที่2ครั้งที่5 124998 124998รางวัลที่3ครั้งที่1 173838 173838รางวัลที่3ครั้งที่2 628731 628731รางวัลที่3ครั้งที่3 966561 966561รางวัลที่3ครั้งที่4 012001 012001รางวัลที่3ครั้งที่5 540705 540705รางวัลที่3ครั้งที่6 367469 367469รางวัลที่3ครั้งที่7 161155 161155รางวัลที่3ครั้งที่8330999 330999รางวัลที่3ครั้งที่9 349577 349577รางวัลที่3ครั้งที่10 600950 600950รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 758 758รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 434 434รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 007 007รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 721 721รางวัลเลขท้าย2ตัว48 48ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569รางวัล3ตรง184 184รางวัล3สลับหลักได้แก่หมายเลข148 148หมายเลข418 418หมายเลข481 481หมายเลข814 814หมายเลข841 841รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข48 48รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่สลากหมายเลข184000002008หมายเลข184000002008
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลในป้ายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลค่ะกรุณานำบัตรประชาชนของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลนะคะและท่านจะติดต่อ

ขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2569เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ว่าจะเป็ นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขานะคะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับอย่างที่เราบอกไปในส่วนของนายกรัฐมนตรี
0: วันนี้ท่านเตรียมนำคณะเดินทางไปนะหลังการประชุมครม.เสร็จ
1: ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมตัวนะครับในการเดินทางร่วมกับคณะนะครับเดินทางไปที่ในส่วนของท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับโดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานที่รัสเซียนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและก็รัสเซียนะครับช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ17ถึง18มิถุนายน2569โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับรวมถึงคุณวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนั่นเองนะครับในการเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าแล้วก็การลงทุนได้ในอนาคตสำหรับทั้งอาเซียนเองรวมถึงที่ในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับตรงนี้นะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและก็รัสเซียให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและก็ลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนนะครับสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคของอุตสาหกรรมเองหรือว่าภาคของการเกษตรนะครับไปยังภูมิภาคอื่นๆที่สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกรัสเซียเนี่ยมีบทบาทนะบทบาทสำคัญในเรื่องของทั้งพลังงานท
0: ั้
1: งปุ๋ยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่มีความจำเป็นต่อภาคการผลิตของประเทศไทยนะครับซึ่งขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานแล้วก็ภาคการเกษตรอย่างที่บอกเราได้เห็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของปุ๋ยรัสเซียก็มาช่วยเรานะครับในเรื่องของการสนับสนุนปุ๋ยในช่วงที่มีวิกฤตตะวันออกกลางในส่วนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็กำลังมุ่งหาในเรื่องของการหาใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคธุรกิจของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนี้นะครับ
0: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะ 17-18 มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมแบบ
1: เต็มรูปแบบ
0: เต็มรูปแบบเลยเต็มคณะนะคะไปหารือกับภาคเอกชนด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 15:58 นาทีเดียวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหมดเวลาของชั่วโมงแรกแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันและชั่วโมงหน้าค่ะยังคงมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็การพูดคุยกับภูมิภาค
1: แ
0: ต่ต้องรอดูนะคะว่าช่วงชั่วโมงหน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในท่านรัฐมนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนเพื่อพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Mossmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
10: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเพนอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามปกคลุมจังหวัดนครพนมกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอจานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแหลงนกทาอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอประสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอภูเมืองอำเภอสตึกอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาในด้านตะวันตกกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระแสงอำเภอกาญจนบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอขอชัยสนอำเภอกงดาอำเภอสวนขนุนอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมจังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอยะรังอำเภอสายบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันเลงสตาอำเภอทานโตอำเภอยะหาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอบาเจาะอำเภอรูเจาะอำเภอจังหวัดปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกคลองสามวามีนบุรีสายไหมบางเขนดอนเมืองหลักสี่บริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวช้าทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกคลองสามวามีนบุรีสายไหมบางเขนดอนเมืองหลักสี่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกคลองสามวาสายไหมบางเขนดอนเมืองหลักสี่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานครนายกคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจีราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับชั่วโมงที่2ค่ะหมุนตามวันนะคะ
2: ค
1: ุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรหนุ่มอุบลและคุณณัฐพงษ์สารบุตรค่ะ
2: ครับ
1: ช่วงนี้นะคะหมุนตามวันค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับช่วงรู้อยู่กับน้ำค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชยันต์เมืองสงท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชและประธานคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านสุเบียร์ปิริยาพรกับคุณณัฐพงษ์นะครับ
1: ครับ
2: ท่านครับปัญหาในส่วนของอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มีระดับความรุนแรงอยู่ระดับใดครับท่าน
3: คือที่ทุกท่านทราบดีในปี67-68นะครับค่อนข้างจะปัญหาจะเยอะที่67ก็ได้รับผลกระทบมากแต่ปี68เนี่ย3จังหวัดภาคใต้เขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการอพยพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความเสียหายในปี68จะน้อยลงประกอบกับในช่วง68ภาคใต้หาดใหญ่จะโดนเยอะกว่าหนักด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงในของ3จังหวัดภาคใต้ก็ในช่วงของปี67นะครับฝนตกในรอบหรือว่ารอบหนัก50ปีที ่ยาลาที่มีน้ำปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะทำให้เกิดน้ำท่วมค่อนข้างมากในปี67นะครับก็ตรงนี้เองรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญนะครับที่ตั้งคณะทำงานซึ่งตอนแรกมีท่านรัฐมนตรีนายกท่านกาดอนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะมีท่านเลขาสปท.เป็นที่ปรึกษาร่วมกับแม่ทัพภาคที่4นะครับตรงนี้ก็ได้กระเชื่อนไปได้มีการประชุมแล้วก็ได้มอบนโยบายโดยท่านกาดอนก็ได้ลงไปประชุมในพื้นที่ในร่วมของประมาณ11มีนาที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็รัฐบาลได้มีการมอบหมายงานใหม่ก็ต้องรอตรวจสอบมาเป็นท่านรองนายกที่กำกับดูแลพนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2: ครับ
3: ก็ตอนนี้ท่านเองก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดใหม่ซึ่งให้ผมเป็นประธานแล้วก็มีท่านเลขาสปท.กับท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ศึกษาก็โดยกำกับก็ยังกับเคลื่อนตามที่หน่วยเอตามที่คณะกรรมการคณะทำงานเดิมได้มีการกับเคลื่อนไว้แล้วเพื่อมาต่อยอดให้เป็นมาสเตอร์พลนเป็นแผนหลักแผนระยะเร่งด่วนสั้นกลางยาวออกมาที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างคะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ครับผมก็เรียนว่าตรงนี้เองเราก็ได้มีการประชุมไป2ครั้งครั้งหลังสุดเป็นต้นไปประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: เพื่อไปบูรณาการแผนจากทุกหน่วยงานก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานแล้วก็มีการวางแผนระยะสั้นกลางยาวแล้วก็มีการจะทำคู่มือสำหรับภาคราชการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นแม่งานในการดำเนินการจัดทำคู่มือแล้วก็สปท.เองก็จะทำคู่มือภาคประชาชนซึ่งจะทำทั้งภาพรวมของสามจังหวัดภาคใต้และแยกเป็นรายจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดูแล้วก็จะได้ง่ายว่าต่อไปเวลาติดตามสถานการณ์หรือจะไปดูพื้นที่อพยพอะไรต่างๆจะไปจุดไหนอย่างไรตรงนี้ผมไปประชุมก็เห็นถึงความคืบหน้าแต่ก็อยากให้ได้วันนั้นก็ได้แจ้งในที่ประชุมของความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่จะอยากให้แผนได้ครบถ้วนทุกมิติคืออยากทำให้สมบูรณ์ได้เยอะที่สุดไม่ใช่ไปรอนำเสนอคณะกรรมการชั้นประธานแห่งชาติแล้วบางหน่วยงานมาเสนอเพิ่มเติมดีหลังมันก็ทำให้เกิดความไม่ครบถ้วนดูเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับก
2: ็
3: ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนอีกรอบนึงแล้วก็คิดว่าจะทำแผนให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ร่วมของสิงหาจะเอาเข้านำเรียนรองนายกเพื่อนำไปเข้าคณะกรรมการตรวจนับแห่งชาตินะครับตัวนี้ที่เราเซตแผนกันไว้นะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าในการที่คณะทำงานเองก็ได้มีเห็นถึงก็จะเป็นเรื่องด่วนตอนแรกก็คิดว่าเผื่อถ้ารัฐบาลมีงบกลางลงไปก็จะมีการเพิ่มศักยภาพขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มความจุต่างๆที่จะอัดยอดน้ำแต่ตอนนี้เนื่องจากไม่รัฐบาลยังไม่ได้มีงบการส่วนนี้ลงไปก็ได้บรรจุแผนต่างๆไว้ในงบประมาณปี2570ซึ่ง ็ได้ติดตามอยู่ก็อยู่ในแผน470นะครับ
2: ครับแล้วในส่วนของทางสทช.ครับมีการนำผลการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ท่านมองยังไงครับในเรื่องของสาเหตุประเด็นไหนที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ครับ
3: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าเนื่องจากมันมีความแปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผมเรียนว่าที่ยะลาเนี่ยปี67นี่หนักมากฝนของ2วัน600มิลนะครับซึ่งที่เคยทำงานมาแบบนี้แทบจะไม่เคยเจอ
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นที่จุดไหนก็ได้ประเทศของบางท่านเรียกว่าเรนบอมซึ่งเป็นจุดๆแม้ว่าปีนี้เราจะบอกว่าเป็นปีเอลนีโญปีแรกแต่ก็ต้องระมัดระวังที่ข่าวบางพื้นที่บอกนะครับว่าเป็นจุดๆทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งโดยทั่วไปตอนนี้ผมเองก็ได้ติดตามสถานการณ์รายวันคนไหนที่เป็นฝนตกแล้วมีผลกระทบผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีผลกระทบจากการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ได้เต็มศักยภาพหรือบางพื้นที่มีข้อจำกัดระบบระบายน้ำเดิมมันได้แค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเอาข้อมูลพวกนี้มาประสานหน่วยงานที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องของศักยภาพของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นกลับมาที่สามจังหวัดภาคใต้เราก็มีแผนทั้งที่จะเพิ่มความจุของในเรื่องของแก้มลิงยึดต้นกำจุของเหนือเขื่อนไอ้เหนือประตูไอ้เขื่อนปัตตานี
1: คือ
3: การเพิ่มสันบานเพิ่มการสุดลอกแล้วก็มีที่หน่วยงานศึกษาอาจจะเป็นจะต้องสร้างคลองบายพาสใหม่ต่างๆก็ต้องตอนนี้เราต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทำอย่างไรให้การระบายน้ำสามารถระบายน้ำเหมือนที่อย่างเงี้ยเราก่อสร้างที่ใหญ่ๆครับครั้งแรกเราก่อสร้างคลองรอถึงเนี่ยระบายน้ำได้460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ครับ
3: ตั้งแต่ปี43พอปี53ฝนตกเยอะขึ้นที่รอบ75ปีเราปรับปรุงเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอปี68ฝน300ปีซึ่งเราจะเอาชนะไปสร้างใหญ่โตมันก็ไม่ได้แต่ว่าต่อไปเราก็คงปรับปรุงให้ได้เต็มศักยภาพแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการเตรียมการพื้นที่อพยพนะครับตรงนี้ก็ในเรื่องข้อมูลต่างๆเราจะต้องทำช่วงนี้ครับพื้นที่อพยพให้พี่น้องประชาชนไปพักพิงในรั้วของเวลาที่ฝนตกเยอะหรือดูระบบป้องกันในพื้นที่โรงพยาบาลในต่างๆก็ต้องให้ความสำคัญพวกประเภทแบบนี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วผมเรียนเพิ่มเติมว่าทางการที่กองทัพแห่งชาติเองก็ได้เสนอท่านรองนายกในฐานะประธานกรรมการผู้ว่าน้ำแห่งชาติที่ต่อไปเราจะตั้งศูนย์ที่จะคาดการน้ำที่ส่วนกลางที่ปากเกร็ดครับที่สำนักงานอาคารของสำนักงานที่ตรวจน้ำแห่งชาติ
2: ครับ
3: โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งท่านรองนายกได้ชอบในหลักการเป็นวาระแห่งชาติแล้วและตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งนำกราบเรียนท่านรองนายกเพื่อเสนอท่านนายกนำเข้าครม.ผมเรียนว่าตรงนี้ก็จะใส่ทุกภาคส่วนไม่ว่านักวิชาการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นถือว่าในเรื่องนี้ฝนตกหนักที่สามจังหวัดภาคใต้เราก็จะมีความร่วมมือกับชายทางภาคใต้ด้วย
2: ครับ
3: ก็จะขอสมอทั้งประจุมาคาดการณ์แล้วก็เราดูว่าไฟจะเข้าสู่ระดับไหนสมมติว่าถ้าเกิดไประดับ3ของคพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งตรงนี้เองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้บัญชาการทีนี้เมื่อเราคาดการณ์แล้วเราจะแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะต้องดูแลการด้วยกัน
2: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดเป็นไฟระดับสูงสุดก็คือระดับ4ท่านนายกจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับตอนนี้ก็ได้มีการหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะสร้างเซ็นเตอร์ในการคาดการณ์แล้วก็แจ้งไปหน่วยงานไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่นกลประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดเวลาเราวิเคราะห์แล้วมีเหตุการณ์ว่าฝนตกหนักมีโอกาสน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็มีการดูการร่วมกันนะครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะท่านคะจากการถอดบทเรียนนะคะท่านมีหน่วยงานของท่านเนี่ยมีแผนดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงคะคือถ้าเราถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านๆมาแล้วเอานำมาปรับใช้ในปีนี้ค่ะ
3: คือผมเรียนครับว่าตอนนี้คือเมื่อเราได้ข้อมูลจากผู้หน่วยงานตอนนี้เห็นเบื้องต้นครับที่ทีมงานผมได้ข้อมูลมาก็ประมาณ700กว่าโครงการ
2: ครับ
3: ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วนี่สามารถต้องการพื้นที่ได้ประมาณ 500,000 ไร่แล้วก็พื้นที่รับประโยชน์อีก 300,000 กว่าไร่นะครับตรงนี้เราก็ต้องแต่ว่าตรงนี้ผมบางหน่วยงานยังไ ยังส่งเดลวงเงินมาว่าค่าดำเนินการโครงการประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาครบถ้วนตัวเลขตัวนี้มันก็เลยยังไม่นิ่งตัวนี้ผมก็เลยวันนั้นที่ประชุมก็ไปขอความดาทุกหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลมาไม่ว่าทั่วเรือนที่จะได้รับผลประโยชน์หรือได้รับการป้องกันที่ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการป้องกันคือต้องมีความชัดเจนว่าการที่เราจะเอาเอกสารนำข้อมูลไปนำเสนอคณะกรรมการทุกระดับแห่งชาติผมก็ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่าต้องเห็นถึงประโยชน์โครงการที่รัฐบาลแต่ละที่จะลงไปครับ
2: ครับ
3: ตรงนี้ก็ต้องดูทุกมิตินะครับ
2: ครับแล้วในส่วนของตอนนี้นะครับดำเนินการต่อไปแล้วเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงไหนครับท่าน
3: คือผมวางแผนไว้ให้เสร็จประมาณรวบรวมให้เสร็จภายในกรกฎาคมแล้วร่วมของต้นสิงหาจะนำเข้าปชครับนำการทุกระดับแห่งชาติแล้วถ้าเกิดท่านรองนายกเห็นชอบก็อาจจะได้เสนอเข้าครม.นะครับก็ตอนนี้พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วต้องลงไปประชุมที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาแผนลูกหนาไปคอนเฟิร์มไปให้เขารีเช็คอีกรอบว่าโอเคทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วนะไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ดำเนินการกับเพื่อนไม่งั้นที่ผมเรียนทุกพื้นที่ตอนนี้ผมดำเนินการกับเพื่อนที่หาดใหญ
2: ่
3: ที่สันโดษภาคใต้ที่น่านนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางเองเราก็มีโครงการใหญ่ๆที่ผ่านสภาจังหวัดน้ำแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลเราก็มีการจับเคลื่อนอยู่แล้ว
2: ครับพูดถึงในพื้นที่ต่างๆบ้างอย่างที่ทางสทช.มีการออกประกาศมาออกการแจ้งเตือนมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหลือ 16% ท่านครับตอนนี้ทางสทช.มีการวางแผนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: คือผมเรียนนี้นะครับป่าสักเนี่ยความจุประมาณ960ล้านนะครับจะปริมาณน้ำทั้งปีของเขื่อนป่าสักประมาณ 2,400
2: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักน้ำมันจะเก็บประมาณ 1/3 ของปริมาณน้ำที่ไหลลงมาผ่านในตัวเขื่อนแต่ก็เรียนว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีนโยบายผมก็ได้กำชับกับทุกทีมงานผมเพื่อประสานหน่วยงานว่าเราจะมีเส้นไดนามิกดูเคิร์ฟในการบริหารอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่3 5อ่างพยายามต้องให้เกาะขึ้นบนไว้ก่อนเพราะปีนี้เราคาดการณ์ตัวจะน้ำน้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องที่อย่างนี้ก็ต้องดูเรื่องที่เขาที่น้องแอร์เขาคาดการณ์มาด้วยว่า
2: ครับ
3: จริงๆคือถ้าผมมาดูข้อมูลที่3เดือนย้อนหลังนะครับโอเคมันอาจจะในเรื่องลูกเนี่ยผลจะน้อยแต่ว่ามันไม่ได้ยาวคือพอสิงหาปีหน้าเนี่ยมันก็กลับมาเป็นกลางๆนะครับซึ่งมันจะรุนแรงในช่วงของฝนเนี่ยว่าฝนจะน้อยแต่ว่าพอตอนแรกในช่วงสิงหาปีหน้าที่เจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะยังเป็น NAEO อยู่แต่พอตอนหลังนี่มันเริ่มกลายเป็นกลางมากขึ้นเพราะตรงนี้ก็คิดว่าการบริหารก็ผมก็จะติดตามทุกเดือนที่โนอาห์ครับเพื่อไอ้ประกาศไว
2: ้
3: ครับ
2: ผ
3: มเรียนเพิ่มเติม
1: ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ตอนนี้เองผมก็ให้ทีมงานประชุมทุกเช้าทุกบ่ายครับก็เป็นโมงครึ่งก็เรียนเรื่องฝนต่างๆแล้วก็อีกโมงครึ่งทุกวันเพื่อดูเรดาร์ดูข้อมูลที่ทั้งอุตุทั้งเรนต่างเพื่อดูว่าตรงไหนเราจะต้องเก็บน้ำตรงไหนเราจะต้องเตรียมเรื่องของการที่จะมีโอกาสเกิดผลกระทบหรือว่าคนที่ผลทิ้งช่วงจะเปลี่ยนน้ำอย่างไรจะทำอะไรผมก็ตรงนี้ก็ให้ดูกันทุกวันนะครับ
2: คร
3: ับ ประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะครับผมคิดว่าจะทำไปตลอดช่วงฤดูฝนก่อนที่ถ้าเกิดวิกฤตจริงๆคณะชุดใหญ่ที่เราเข้าคอรมช.เข้าครม.เห็นชอบมาตรงนั้นก็จะมาขับเคลื่อนต่อ
2: ครับ
3: ไปในส่วนของสำนักงานทุกระดับแห่งชาติก็ได้เตรียมความพร้อมได้ซักพร้อมได้ดูเหตุการณ์อยู่ทุกวัน
2: ครับเราก็จะได้เห็นข้อมูลอัปเดตของสทช.ในทุกๆวันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้นะครับก็จะเห็นหลากหลายข่าวออกมานะครับท่านมีอะไรฝากถึงประชาชนบ้างไหมครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: กับเพราะว่าก็ทางรัฐบาลมีความสำคัญเราก็พยายามขับเคลื่อนแต่บางรายบางพื้นที่ก็ตรงนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับเพราะว่าบางพื้นที่การพัฒนา

0: เราต้องช่วยทำความเข้าใจแล้วก็ปตทช.ก็ยินดีที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อนตัดกันเพื่อประสานหน่วยงานแล้วก็ผมเองก็ยินดีรับข้อมูลจากทุกส่วนหน่วยทุกราชการครับ เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในเกณฑ์ของทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมปีช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนี่แต่ที่เหมือนที่ว่าเขาการแต่ก็เป็นเงินโยเราก็พยายามเก็บน้ำมองให้ถึงพฤศจิกาปีหน้านะครับก็มองพยายามวางแผนระยะต่างไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางน้ำให้มากที่สุด
1: ครับ
2: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านชยันต์เมืองส่งค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.และประธานคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยรวมถึงเอลนิโญ
1: ภัยแล้งต่างๆ
2: การบริหารจัดการน้ำต่างๆของทางสทนช.คุณผู้ฟังติดตามได้นะเราจะมีทุกวันอังคารเนาะในหมุนตามวันนะคะช่วงรู้อยู่กับน้ำเป็นการพูดคุยกับทางหน่วยงานโดยตรงที่เขามีหน้าที่บริหารจัดการน้ำดูแลน้ำภาพรวมของทั้งประเทศเพื่อให้เราได้ทราบสถานการณ์โดยเฉพาะเนี่ยอย่างวันนี้เป็นในเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแบบวันเรียกว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห
2: ์ใช่เพราะว่ามีการประกาศเตือนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกเราอยู่ในช่วงหน้าฝนบางพื้นที่ฝนตกฝนเยอะเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีที่ไม่ตกเลยหรือเขาประเมินกันว่าสถานการณ์เอลนิโญมันจะรุนแรงเขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์เอลนิโญหรอ
1: ซูเปอร์เอลนิโญสำหรับปีนี้คือฝนจะค่อนข้างที่จะบางตากว่าในทุกๆปี
2: ค่ะใช่
1: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ในบางเขื่อนเนี่ยอาจจะมีข่าวที่ว่าอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำที่น้อยลงคือจริงๆแล้วเนี่ยในการวางแผนของทางสทนช.ก็มีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าหลังจากถ้าสมมติเกิดฤดูฝนแบบหนักหน่วงจริงๆมันก็จะมีการผันน้ำหรือว่าเป็นการเส้นทางของน้ำจากทางฝั่งเหนือไหลลงมาฝั่งทางภาคกลางนะก่อนที่จะถึงอ่าวไทยตรงนี้ก็จะมีการบริหารจัดการน้ำในส่วนนี้แหละที่จะช่วยมาเติมเต็มในส่วนของอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนต่างๆด้วยนะครับ
2: ค่ะโดยเฉพาะสำคัญมากกับพี่น้องเกษตรกรนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าท่านต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรถ้าการติดตามของท่านคือบางคนไม่ได้ติดตามหรือถ้าประกาศจากทางเตือนแล้วท่านไม่ฟังอ่ะ
1: ครับ
2: บางทีผลความเสียหายเนี่ยมันจะไปตกกับผลผลิตของท่าน
1: ครับ
2: นะก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เลยต้องเอามาพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะติดตามกันได้กับหมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
2: ช่วงรู้อยู่กับน้ำนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ16:29 เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะยังคงมีข่าวสารนะคะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความจริงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้สาวฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทย ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้า

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเราใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
4: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับหมุนตามวันค่ะช่วงนี้มาทักทายมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะเห็นพิมพ์กันมาเนี่ยถึงเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ใครเป็นเศรษฐีบ้างยินดีด้วยนะคะคุณบุญประกอบเป็นไงคะ
5: ครับดูตอนข้างจะร้องไห้นะ
4: หวังเหมือนกันเน
5: า
4: ะสวัสดีคุณพลค่ะคุณพลบอกว่าข้างบนออก84นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกว่าเลขท้ายออก48นะคะสองตัวท้ายเนาะแล้วก็พี่อัชราสวัสดีนะคะแล้วก็คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีเช่นเดิมจ้าหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะอยู่ที่โคราชค่ะ
5: ครับ
4: สวัสดีพี่พยอมทักทายมาจาก SCG เขาวงสระบุรีค่ะน้องชาตรีบอกว่าราดพร้าวเมฆเยอะไม่มีแดดครับนะทักทายพี่พลอยพี่โดนัทด้วยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: พี่ภัทรพรสวัสดีนะคะคุณพลกฤตค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
4: พี่รจนาแชร์ให้แล้วน่ารักมากๆเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
5: ครับ
4: สวัสดีพี่อเนกด้วยพี่อเนกก็ส่งสติกเกอร์รัวๆทักทายเราสองคนมาค่ะ
5: ครับ
4: ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลเนาะ
5: ครับ
4: สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนอ่ะทวนกันหน่อยรางวัลที่1
5: ครับ
4: 287184ค่ะเลขหน้า3ตัว758434ส่วนเลขท้าย3ตัวก็คือ007และ721ส่วนเลขท้าย2ตัวอยู่ที่48นะโหข้างบนข้างล่างนะ4884นะ
5: ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยคุณมณีพามาวุ่นวายอยู่บนโต๊ะผมอยู
4: ่ค่ะทำไมเอ่ย
5: เขาบอกว่าเขาจะซื้อเนี่ยจะซื้อเลขขอให้ไม่ออกเลขที่เขาไม่ได้ซื้อ
4: แล้วเขาซื้อ
5: ไม่ทันเขาหาแผงสลากไม่ทันนะครับก็ต้องไปดูว่าจะเป็นโชคดีโชคที่เข้าข้างของเขาอยู
4: ่16วันที่16เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่งวดวันที่1
5: กรกฎาคม
4: 1กรกฎาคมก็อาจจะเป็นงวดของเราแล้วล่ะ
5: ครับก็ต้องลุ้นกันต่อไป
4: นะรอคิวมานานแล้วนะอาจจะต้องมีบ้างนะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับใครที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
5: ครับ
4: ช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อยังคงมีข่าวสารเยอะเลยนะ
5: ครับ
4: หลายเรื่องเลยไม่รู้ว่าจะเลือกเรื่องไหนมาคุยกับคุณผู้ฟังดีเนี่ย
5: ครับเอาไปเริ่มต้นในส่วนของทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงในเรื่องของการแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินไทยดีกว่า
4: คือตั้งแต่นี้ต้องบอกว่าโควิดผลกระทบจากโควิดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบอย่างเรื่องของการบินก็ได้รับผลกระทบนะ
5: บ
4: นักบินก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
5: คร
4: เรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าทางด้านของคุณภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยเพื่อรับฟังปัญหาการจ้างงานนักบินและกรณีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบินนะคะหรือว่า pay to fly นะคะโดยก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมกันค่ะคือภายหลังวิกฤตโควิด-19 นะคะอุตสาหกรรมการบินเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสมอยู่ที่ 1,736 คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์รีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนด้วยกันคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กว่า 4,300 ล้านบาทนะคะ โดยนำปัญหาสำคัญนี้นะคะมาจากการผลิตนักบินเกินความต้องการของตลาดการจ้างนักบินต่างชาติในบางกรณีช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางและระบบ Pay to File เพื่อทำให้ผู้สมัครเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการที่จะเข้าไปทำงานการหารือครั้งนี้ค่ะสมาคมนักบินเขาก็ได้เสนอสำหรับแนวทางการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแล Pay to File ให้ชัดเจนมากขึ้นการยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและสวัสดิการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้นักบินไทยการจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล รวมถึงการวางระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยค่ะ
5: ครับ
4: ซึ่งกระทรวงคมนาคมนะคะก็เล็งเห็นความสำคัญนะแล้วก็การพัฒนาบุคลากรด้านการบินควบคู่ไปกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดก็เลยรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเอาไว้พิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมออกมาค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมในวิชาชีพนักบินนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่จะเข้าถึงอาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาวด้วยอาชีพนักบินเนี่ยถือเคยเป็นอาชีพที่เด็กๆทุกคนใฝ่ฝัน
5: เด็กผู้ชายน้องๆหนูๆรวมถึงผู้หญิงหลายๆคน
4: ใช่เคยเป็นอาชีพที่หลายคนอิจฉา
5: ครับ
4: โอ๊ยเป็นนักบินเลยเหรอเก่งจังเลยทำงานดีจังเลย
5: ครับ
4: ทุกวันนี้เกิดปัญหาขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอทางกระทรวงคมนาคมนะทำรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆไปแล้วดูว่าจะต้องมีการทางแก้ยังไงเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการจ้างงานของนักบินไทยนะคะ
5: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของคุณสุวัจจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าในส่วนของที่ประชุมการประชุมครั้งดังกล่าวเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับในเรื่องของการคงสินค้าและก็บริการควบคุมกว่า66รายการต่อเนื่อง1ปีนะครับพร้อมคงมาตรการแสดงสินค้าราคาและก็ในเรื่องของบริการทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับตรงนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและก็รักษาปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศด้วยนะครับโดยในส่วนที่ประชุมเนี่ยก็มีการปรับมาตรการกำกับดูแลบางรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเพิ่มมาตรการจัดทำบัญชีคุมสินค้าในส่วนของมะพร้าวผลอ่อนและก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกากถั่วเหลืองนะครับรวมถึงในเรื่องของการเพิ่มการควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และก็เพิ่มการติดตามข้อมูลนำเข้าของหัวใหญ่และก็กระเทียมด้วยนะครับซึ่งในสินค้าบางรายการเนี่ยเช่นในส่วนของหน้ากากอนามัยหรือว่าชุดตรวจ ATK ยาพารานะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของที่นำมาเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีการปรับลดมาตรฐานการกำกับดูแลแล้วหลังจากที่สถานการณ์ราคาและก็ปริมาณเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติคือเบื้องต้นเนี่ยสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการปรับราคาเนี่ยคืออยู่ในช่วงของโควิด19ที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็คือเป็นปกติแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านสุจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับยังมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าการเป็นสินค้าและก็บริการควบคุมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการควบคุมราคาจำหน่ายในทุกกรณีนะครับแต่ว่าเป็นกลไกติดตามและก็กำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยซึ่งในเรื่องนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับ
4: ค่ะส่วนทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะวันนี้มีการมาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดีขึ้นภายหลังจากที่เราติดตามสถานการณ์สหรัฐนั้นประกาศยุติการสู้รบกับอิหร่านนะคะโดยคุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดถึงกรณีที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศยุติการสู้รบกับอิหร่านนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยคาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศยุติการสู้รบกันอยู่หลายครั้ง แต่ว่าสถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงอยู่จึงต้องรอประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องรอดูปัจจัยอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเงินเฟ้อค่ะที่จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแต่ขอให้ดีขึ้นคือขอให้หยุดจริง
5: ๆ
4: เพราะว่าการเปิดช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจระบบการค้าขายต่างๆเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจเนี่ยจากที่ล้มๆพังๆกันก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะคะ
5: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของที่ทางสภาพัฒน์มีการวิเคราะห์ออกมานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับการค้าชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปสำหรับชายแดนไทยเมียนมามีการปิดในเรื่องของการค้าชายแดนไปชั่วคราวนะหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการสู้รบที่รุนแรงนะระหว่างชนกลุ่มน้อยในฝั่งชายแดนไทยเมียนมานี่แหละที่อยู่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลทหารเมียนมาในช่วงก่อนนะครับที่มีการสู้รบที่รุนแรงขึ้นหลังจากที่เมียนมาเนี่ยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม
4: ่
5: อย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่พอมีการปราบสแกมเมอร์บริเวณชเวโกโปต่างๆในวดีต่างๆตรงนี้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยการจัดการในเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยกลับมาแล้วนะครับมีการเปิดด่านในส่วนของด่านเนวดีที่ชายแดนไทยเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณอรดาเฟื่องทองครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีการเปิดเผยว่าการที่เมียนมาเนี่ยกลับมาเปิดด่านเนวดีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในส่วนของวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปิดด่านตั้งแต่ช่วงสิงหาคม2568ก็ตั้งแต่ที่เรากวาดล้างสแกมเมอร์ฝั่งชเวโกโกจีนเทาต่างๆนะที่มีการส่งผ่านทางชายแดนแม่สอดนะมีการปิดไปแล้วตอนนี้กลับมาเปิดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับการค้าชายแดนไทยเมียนมานะครับโดยจะมีการเพิ่มในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็การขนส่งรวมถึงการสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทยนะครับอาทิเช่นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับวัสดุก่อสร้างต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังคงมีความต้องการในตลาดเมียนมาซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นตัวของการค้ายังคงขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมาด้วยนะครับโดยเฉพาะระบบในส่วนของระบบไปอนุญาตนำเข้าและก็เงื่อนไขการใช้รายได้จากการส่งออกนะครับซึ่งก็เป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการนำเข้าสินค้าและก็กำลังซื้อของภาคเอกชนในฝั่งเมียนมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทางนี้เนี่ยแม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนผ่านศุลกากรแม่สอดในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คือในช่วงปี69เนี่ยต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี68
4: ค่ะ
5: นะครับก็ตรงนี้จากรายการอย่างที่เราเล่าไปนะครับในส่วนของการสู้รบบ้างแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามตรงนี้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสถานการณ์ชายแดนก็มีการคุมเข้มในส่วนของการนำเข้าสินค้าของเมียนมาแต่ว่าในการเปิดด่านครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูในช่วงครึ่งปีหลังของประเทศไทยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนฝั่งไทยเมียนมาตรงนี้นะครับโดยทางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการหารือนะครับในส่วนของประเทศเมียนมาด้วยเพื่อลดอุปสรรคต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังปี2569นี้ที่กำลังจะถึงนะครับ
4: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยนะที่เรามีปัญหากับทางด้านของมาเลเซียนะที่ประกาศงดของรับของเรานะความคืบหน้ามีแล้วนะคะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการหารือเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียค่ะโดยระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวนี้ก็ได้รับการตอบรับกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าคือฝ่ายมาเลเซียเนี่ยตอบกลับมาบอกตอนนี้ยังติดภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่เสนอข้อหารืออยู่และเมื่อเดินทางกลับมาเดี๋ยวจะเร่งประสานกำหนดวันที่จะมาพูดคุยกันอย่างเหมาะสมซึ่งคุณสุริยะบอกว่าประเด็นสำคัญของการหารือก็จะเป็นเรื่องของการขอให้ทางมาเลเซียเนี่ยอนุญาตนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะที่ประเทศไทยเองเราก็พร้อมที่จะพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันค่ะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนั้นจะเป็นการหารือเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่แต่ละฝ่ายกำหนดโดยมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียกำหนดนะคะและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดให้มาเลเซียจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการหารือกันถึงแนวทางเร่งกระบวนการพิจารณาให้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเรารอแต่ตลาดนี้อย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันการเรื่องนี้คุณสุวัจจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กำลังพยายามช่วยอยู่กำลังมองหาตลาดใหม่ให้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการเจรจายังไม่แล้วเสร็จนะคะผู้ประกอบการอาจจะยังได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคุณสุริยะบอกคงต้องรอคงต้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องนี้แต่ว่าทางด้านของคุณสุภจีตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยนะหาตลาดใหม
5: ่
4: เร่งไปเปิดตลาดใหม่หาตลาดใหม่อยู่เพื่อมารองรับการส่งออกเพื่อที่จะลดผลกระทบให้มากที่สุดค่ะ
5: ครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้แม้ว่าในส่วนของการที่มาเลเซียแบนกุ้งไทยอยู่เราก็จะมีการเรียกว่าร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงการพาณิชย์เองน
4: ะ
5: กระทรวงเกษตรเองตอนน
4: ี้
5: พ่อค้าแม่ขายก็คืออย่างที่บอกก็กังวลในเรื่องของราคากุ้งที่พอส่งออกไม่ได้มันก็จะเหลือเยอะ
4: ถูกแต่เหลือเยอะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาหนักขายในราคาในกรุงเทพเนี่ยในตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นยังไง
5: ครับ
4: โอ้ดิฉันเองก็ไม่ค่อยได้จ่ายตลาดกันเท่าไหร่เนาะสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งจะจ่ายแค่ค้าส่งขายเองก็ไม่รู้ว่าราคาตลาดเนี่ยก
5: ุ้
4: งจะถูกลงไห
5: ม
4: ถ้าเกิดว่ายังไงก็เราก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวประมงบ้านเราเนี่ยบริโภคของบ้านเรา
5: ถูกในขณะนี้คือ
4: ซีฟู้ดเนี่ยคนชอบกินเยอะนะ
5: ใช่
4: กุ้งดองกุ้งแช่น้ำปลา
5: ใช่แต่ตอนนี้ก็ต้องพักก่อนเพราะว่าเราดูแลสุขภาพกันอยู
4: ่ใช่
5: นะครับต้องอย่างที่บอกคือทานได้นะครับแต่ว่าก็ต้องทานในส่วนของการทานที่พอเหมาะแล้วก็ไม่กระทบในเรื่องของสุขภาพของเรานะครับก็ฝากกันไว้นะครับในเรื่องของกุ้งไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับเชื่อว่าในส่วนของทั้งทางกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เองก็จะเดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับไปติดตามในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
5: อย่างที่ขึ้นหน้าจอเราเลยเนี่ย28มิถุนายน2569นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งทั้งส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน
4: ะ
5: ครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการเลือกตั้งของที่เมืองพัทยา
4: แ
5: ล้ววันเดียวกันนะครับ28มิถุนายน2569แต่ว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมในครั้งนี้
4: ใช่เพราะว่าบางคนส่วนใหญ่ที่เป็นบ้านอยู่นนทบุรี
5: เราเป็นคนนนทบุรี
4: เราเป็นคนแบบว่าปริมณฑล
5: นะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดกิจกรรมนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมก็เป็นการย้ำจุดยืนของข้าราชการนะครับในการวางตัวที่เป็นกลางก็คือในส่วนของข้าราชการของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการรณรงค์ปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเทพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมกับคณะผู้บริหารรวมถึงผู้อำนวยการเขตและก็ข้าราชการและก็บุคลากรกรุงเทพมหานครกว่า700คนนะครับในการร่วมกิจกรรมที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครหรือว่าเสาชิงช้าน
4: ะ
5: ครับตรงนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแสดงความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกด้วยว่าเป็นการเน้นย้ำให้กับทางเจ้าหน้าที่และก็ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสและก็ยุติธรรมรวมถึงการวางตัวที่เป็นกลางด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการยึดในส่วนของหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อผลการเลือกตั้งที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกรุงเทพมหานครทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับรวมทั้งการที่มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหลายๆเรื่องให้กับประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลและก็รายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที
4: ่
5: นะครับอย่างที่เราเห็นกันไปในช่วงเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูฝนแต่ก็เห็นว่าในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็อย่างที่บอกครับก็จะมีการปรับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆสถานที่ในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและก็ในส่วนของสกในครั้งนี้นะครับโดยจากการตรวจสอบก็พบว่ามีจำนวนผู้เลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ในกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 4,500,000 คน
4: คร
5: ับก็ขอฝากประชาชนนะทุกท่านนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยให้ศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หรือว่าหากพบว่าจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่สามารถในส่วนของการอำนวยความสะดวกได้หรือว่ามีข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ ก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1444นะครับตัวนี้ใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถติดต่อไปในส่วนนี้ได้นะครับจากนั้นเองท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดตัวนะในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็คณะผู้บริหารมีการได้ปล่อยตัวรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับแบงคอกโหวตนั่นเองนะเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วทั้งกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับโดยขบวนรถเนี่ยก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเลยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับนะในเรื่องของการสร้างการรับรู้นะเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่แล้วก็ความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพสก.นะครับตรงนี้เข้าใจอย่างทั่วถึงแน่นอนเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครตอนนี้มีการเรียกว่าคิกออฟและก็เปิดแล้วนะครับสำหรับการปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเทพเลยครับ
4: ค่ะและพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะกทม.เขาย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีค่ะให้ยื่นเพิ่มชื่อได้นะคะโดยทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่ากรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนเลยไปดูไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยติดต่อกันเกิน1ปีแต่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปี
5: ครับ
4: อันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะคะในเขตใหม่ที่ย้ายเข้าไปได้นะท่านจะเลือกได้แค่ผู้ว่านะทั้งนี้ค่ะถ้าหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวนี้จะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณที่ทำการเขตเดิมของท่านคือสมมติท่านย้ายมาจากเขตดินแดงท่านไปอยู่เขตบางกงน้อยท่านต้องไปติดต่อเขตดินแดงก่อนนะคะภายในวันที่17มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็นอกจากนี้นะคะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตใดๆทั้งสิ้น
5: ครับ
4: ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นนะคะ
5: ครับ
4: ก็ใครที่ไม
5: ่มีเสียงนะ
4: ใครเดินทางไม่ได้ติดภารกิจต่างๆสามารถแจ้งได้นะภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งนะหรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งก็ได้ก่อน7วันก็คือ 21 ถึง 27 มิถุนายนหลังเลือกตั้งก็คือ 29 ถึง 5 กรกฎาคมทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองค่ะ
5: เมื่อ10ปีก่อนผมเป็นคนกรุงเทพคุณพิทยาพร
4: หรอ
5: ใช่ทะเบียนบ้านผมอยู่กรุงเทพแล้วผมก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนว่าด้วยผมไม่ได้ไปตอนนั้น
4: แล้วคุณแจ้งสิทธิ์มั้ย
5: แน่นอนผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกรมการปกครองเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของโควิดกำลังระบาดแล้วติดพอดีเลยมีโอกาสได้ไปนะครับก็เรียกว่าเราก็ไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อที่เรียกว่าเป็นการแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปแต่ว่าเราก็ยังคงรักษาสิทธิ์ในส่วนนี้
4: ถูกเราก็แจ้งให้ถูกต้องว่าเราติดภารกิจจริงๆนะคะไปแจ้งได้ล่วงหน้าก่อน7วันหรือหลังเลือกตั้ง7วันก็ได้นะคะ
5: ครับไปต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางกระทรวงขออภัยครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกประกาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากนี้ไปจนถึงช่วงเช้านะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในหลายพื้นที่ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศออกมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แล้วก็ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่าเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ในประเทศไทยได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับ ส่วนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็มีกำลังปานกลางนะครับโดยคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรส่วนฝั่งทะเลอันดามันนะครับตอนในทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับ
4: ค่ะอัปเดตที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะช่วงเย็นเนี่ยภาคเหนือฝน 60% ค่ะภาคตะวันออกฝนก็ 60% แล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือนะฝนชอบตกตอนเลิกงานนะคะช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
5: ค
4: แล้วก็ภาคอีสานค่ะวันนี้ฝน 30% ของพื้นที่ภาคกลาง 40% ของพื้นที่ค่ะ
5: ค
4: ส่วนภาคใต้วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยฝนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ค่ะ
5: ค
4: ยังไงคุณผู้ฟังเรามาระวังให้ดีนะคะพื้นที่ที่เขาเน้นย้ำเลยก็คือถ้าภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากนะคะส่วนถ้าภาคตะวันออกจันทบุรีตราดรวมไปถึงถ้าภาคใต้เนี่ยกระบี่ตรังและสตูล นะคะ
5: ค
4: ยังไงก็เรามาระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้นะคะ
5: คอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของวัน2วันนี้นะครับเรียกว่าพยากรณ์อากาศกันวันต่อวันเลยนะครับแต่ว่าในภาพรวมของอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาวะสถานการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งกรมฝนหลวงเองนะครับก็มีการสั่งปรับแผนในช่วงของฝนที่จะทิ้งท้ายนะครับในปลายเดือนนี้ก็มีการวางแผนในเรื่องของการที่จะใช้ฝนหลวงเนี่ยมาช่วยบรรเทาในเรื่องของภาวะที่เกิดจากเอลนีโญในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่เรานำเสนอไปสปทช.เองด้วย
4: ก็มีการบริหารจัดการน้ำปรับแผนคือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเขาก็เลยได้มีการปรับแผนการทำงานกันโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งนะคะก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อช่วยเหลือที่พื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ลุ่มรับน้ำด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันช่วงปลายเดือนนี้นะ27มิถุนายนเป็นต้นไปฝนเข้าสู่ภาวะทิ้งช่วงค่ะ
5: 17 19เนี่ยอาจจะมีฝนลงมาเยอะหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนจะทิ้งช่วง
4: ช่วงปลายเดือน
5: ไปจนถึงสิงหาเลยนะนะครับตรงนี้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองนะครับช่วงท้ายนี้ครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงเวลา 18:45 นาทีวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดานะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการทำพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเนี่ยเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับติดตามกันได้ตั้งแต่ 18:45 นาทีเป็นต้นไปส่วนข่าวภาค 19:00 นติดตามได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.97 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
4: ค่ะและ วันนี้หมดเวลาของหมุนตามวันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ 15:00 นเป็นต้นไปค่ะ
5: ครับ
4: วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
5: รัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง
3: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รักอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
9: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
10: นายแพรพิทยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4: และการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอริสาศิรัสวทพงารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้แน่นอนมาพร้อมกับบรรยากาศที่พื้นที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าในกทมเองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาช่วงประมาณสักบ่าย2โมงบ่าย3โมงนะครับที่แถวๆสถานีของเราก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างแถวๆวิภาวดีรังสิตนะครับรวมถึงแถวๆดินแดงด้วยนะครับก็มีสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับวันนี้ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ทาง FM 95.5 MHz รวมถึงทาง FM 105 MHz ครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยในขณะเดียวกันครับต้องพาคุณผู้ฟังไปทักทายทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 GHz ครับรวมถึง AM 891 GHz แล้วก็ยังมี AM 1467 GHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ก็แนะนำตัวรายงานมาได้นะครับทางFacebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ใน TikTok ด้วยนะครับก็ขึ้นไลฟ์แล้วพร้อมกันไปเลยคู่ขนานกันไปทั้งวิทยุนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้มีทีมงานของเราครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคของเราครับแล้วก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นด้วยนะครับที่รับสายอยู่หลังไมค์พร้อมที่จะรายงานตัวนะครับพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ทักทายกันกับบรรยากาศวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่บนรถนะครับตอนนี้เลิกงานแล้วพอได้ยินเสียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบอกว่าเตรียมตัวกลับบ้านได้เพราะว่าคุณบอลมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาประจำแล้วก็เป็นเวลาที่คุ้นเคยอย่างเช่นน้องแชมป์นะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันคุณป้าเอียดด้วยนะครับมีของขวัญส่งมาให้ด้วยเป็นใจส้มโอ้โหขอบคุณมากๆเลยใจส้มวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาก็สามารถเพิ่มเติมคุยกันได้นะครับแล้วก็ทักทายกันได้มีเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อต่างๆก็สามารถพูดคุยกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับหลายเรื่องภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่นำเรียนกันว่าวันนี้ท่านจะเดินทางไปที่รัสเซียที่เมืองคาซานด้วยนะครับท่านก็ออกเดินทางแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายเรื่องราวเลยนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับคุณพินโยจินทละนี่นะครับวันนี้ก็รีโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับแชร์กันไหมแชร์กันหรือยังใครที่แชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีคุณฝนด้วยที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่เกริ่นบอกไปนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยวันนี้มีการแถลงเรื่องราวของการทลายเครือข่ายยาเสพติดด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับแล้วก็การเดินหน้านะครับในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดด้วยขออนุญาตเริ่มต้นข่าวแรกเลยเรื่องสำคัญครับแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะเดินหน้าเรื่องของการจัดการกับยาเสพติดโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตลอดช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับตั้งแต่1เมษายนจนถึง10มิถุนายน2569ครับรัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นโดยสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการทลายครับเครือข่ายยาเสพติดได้เกินเป้าหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตัด วงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จครับของการสกัดกั้นต้นทางปราบเครือข่ายแล้วก็มีการตับทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับอันนี้เป็นตัวเลขชัดเจนเลยทีเดียวทางด้านของสำนักงานปปส.ครับสามารถที่จะจับกุมคดีเรื่องของยาเสพติดได้นะครับกว่า 59,609 คดีผู้ต้องหาครับกว่า 61,685 คนสามารถยึดของกลางครับนั่นก็คือยาบ้าได้กว่า 272.79 ล้านเม็ดยาไอซ์นะครับกว่า 17,729.83 กิโลกรัมแล้วก็ยังมีเรื่องของเฮโรอีนนะครับ 276.77 กิโลกรัมมีเคตามีนครับ 2,639.32 กิโลกรัมแล้วก็มีการขยายผลเครือข่ายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายด้วยกันคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากการบูรณาการกองกำลังเฝ้าระวังแล้วก็การควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทั้งทางน้ำแล้วก็ช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดโดยล่าสุดครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569กองทัพเรือโดยหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับเขตเชียงรายก็สามารถที่จะตรวจยึดยาบ้าได้อีก 6,24,000 เม็ดบริเวณอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเดินหน้าสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางปิดเส้นทางลำเลียงข้ามชาติครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนะครับจำนวนมหาศาลหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ชั้นในของประเทศนั่นเองนี่คือวาระแห่งชาติครับเรื่องสำคัญที่เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้าที่จะยกเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้ท่านบอกเลยว่าต้องจัดการเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่คือเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นข้อสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดก็ได้มีการแถลงตัดทุนค้ายาลุย2เดือนครับต้องบอกว่าทลายเครือข่ายเกินเป้านะครับสามารถที่จะยึดยาบ้าได้กว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุตอนนี้แล้วกว่า 10,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่คือการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงจังเข้มข้นมากในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นเรื่องแรกเลยคุณมงคลวันนี้รายงานตัวมาแล้วด้วยขอบคุณข้อความด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มีข้อความนะครับส่งมาจากคุณพลกฤตด้วยสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณสุวรรณทาจากลพบุรีฝนตกครับลพบุรีตอนนี้นะครับลมแรงด้วยสัญญาณชัดเจนอยู่ขอบคุณมากเลยคุณหนุ่มเพชรภูไทยรายงานเรื่องของวันนี้มีการออกรางวัลใช่ไหมทราบหรือยังครับเลขที่ออกสดๆเลยรางวัลที่1บอกกันหน่อยคุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกรางวัลที่1เลขที่ออกบอกมาแล้วด้วยนะครับ287184แล้วก็มีเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ48นะครับไปดูในเพจของสวทก็ได้นะครับก็มีการลงเอาไว้เช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4โมงกว่าๆก็มีเศรษฐีรายใหม่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยย้ำอีกครั้งนึงมาตรวจรางวัลกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับวันนี้รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ287184นะครับเลขท้าย2ตัว48นะครับมีเลขท้ายเป็นเลขหน้า3ตัวใช่ไหม758 434แล้วก็เลขท้าย3ตัวท้ายนะครับ007นี่เลขเจมบอลใช่ไหม007แล้วก็มี721ด้วยนะครับนี่ก็เป็นรางวัลวันนี้นะครับงวดที่16มิถุนายน2569ผู้ฟังไปตรวจเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสวทก็ลงเอาไว้นะครับมีข้อความหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณสุภกิจใช่ไหมครับขอบพระคุณมากเลยลงท้ายด้วย269ด้วยนะครับมีใครที่เข้ามาใหม่ก็ทักทายมานะครับแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับทาง022769717เมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับจะเดินทางนะครับไปที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียช่วงบ่ายของวันนี้ครับท่านก็เดินทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อม เรื่องของคณะนะครับที่ได้มีการเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็ออกเดินทางเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เรื่องสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับล่าสุดทางด้านของเพจของสวทครับลงเรื่องนี้เอาไว้เรื่องราวที่เป็นประเด็นการย้ายผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็มานำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยวันนี้ครับ16มิถุนายน2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีครับสำคัญเลยที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้คือมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยท่านบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานมองว่าการย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันครับในจังหวัดภูเก็ตก็มีปัญหาหลายเรื่องแม้ว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปนะฮะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นครับต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตครับต้องถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากเลยทีเดียวย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือการข่มขู่จากกลุ่มนะครับของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ขณะเดียวกันครับไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงมอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ไขโดยเร็วนะครับส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการระบุเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าต้องดูประเด็นโดยท่านบอกเพิ่มเติมด้วยว่าประเด็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงตนเองเนี่ยได้มีการสอบถามทุกวันนะฮะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการโยกย้ายในครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ขอให้สอบถามรายละเอียดจากปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นมาท่านก็บอกว่ามีการชี้แจงเหตุผลจนตนเองเห็นชอบตามข้อเสนอทั้งนี้ครับต้องกำชับไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอื่นหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่นะครับก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนครับติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมพูดคุยกันได้หรือว่าสามารถที่จะทักทายส่งข้อความมาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็ส่งมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกัน02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721เชื่อว่าหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็กำลังรับฟังรายการอยู่ในห่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะทักทายคุณน้อยครับจากนครสวรรค์บอกฝนคุณบอลฝนกำลังจะตกเลยห่วงเวลานี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็การคุยกันนะครับเรื่องของการคุยข่าวในทุกๆวันด้วยซึ่งถือว่าวันนี้ก็ได้มานั่งคุยข่าวกันมีเรื่องสำคัญแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องราวของความขัดแย้งครับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะครับที่ตะวันออกกลางต้องบอกว่าทิศทางวันนี้เป็นข่าวดีนะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศครับล่าสุดได้มีการออกแถลงการณ์ แสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านล่าสุดบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโอ้ต้องบอกว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีใช้คำนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านล่าสุดก็บรรลุข้อตกลงนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการครับมีการระบุเรื่องสำคัญเลยบอกว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งครับต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนั่นเองนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งครับในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของปากีสถานและก็โอมานครับในฐานะผู้ที่ไกล่เกลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้เรื่องของการทูตนะครับมาคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับโดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่ามีข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับมีคุณเอกกี้นี่นะครับคุณคลาวด้วยแล้วก็มีคุณฝนนะครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยโดยประเทศไทยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายและก็จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกและก็เสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเดินเรือที่ต้องบอกว่าเกิดเสรีภาพการเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนนี่คือข่าวดีนะถ้ามองมุมนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการแสดงความยินดีครับต่อการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งหลายๆคนเลยที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาก็ยินดีนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งก็ยุตินะครับแล้วก็เดินหน้าสู่เรื่องของสันติภาพเดินหน้าสู่เรื่องของความที่มาปลองดองกันสมานฉันท์กันว่าอย่างนั้นเลยกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการระบุเลยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของปากีสถานและก็โอมานครับในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเรื่องของการเจรจารวมถึงความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งโดยการใช้เรื่องของการทูตนะครับมาคลี่คลายความตึงเครียดมีการเจรจามีการพูดคุยแล้วก็หาทางออกเรื่องของสันตินั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีเลยนะที่วันนี้หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ก็มีข้อความส่งมานะครับแน่นอนเราอยู่กันก็ต้องมีความเกื้อกูลกันใช้คำนี้นะครับแล้วก็อยู่กันด้วยความเข้าใจแน่นอนไม่อยากให้เกิดข้อขัดแย้งไม่อยากให้เกิดความรุนแรงในทั่วทุกภูมิภาคของโลกใบนี้นะครับมีข้อความแบบนี้ส่งมาก็เป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับการเจรจาแล้วก็การใช้การพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเอามาดูข้อความกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันตอนนี้เลยนะครับมีคุณสุเทพแชร์หรือยังครับมีคุณฟลุ๊กจากไชน่าด้วยที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้นะครับคุณประยงชวีชื่อ

0: การส่งภาพการรายงานข่าวมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันผ่านทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้นะครับมีเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเมื่อวานนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกใช่ไหมครับมีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีการใช้วันแรกคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่วันแรกที่มีการเปิดแคมเปญเมื่อวานนี้15มิถุนายนล่าสุดกระทรวงการคลังก็มีการรายงานตัวเลขคุณผู้ฟังเปิดเผยความคืบหน้าของไทยช่วยไทย Plus นะครับมีการใช้จ่ายกันโดยรวมมาแล้วนะตั้งแต่วันที่1 31,000 ล้านบาทโอ้โหแล้วก็การใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเมื่อวานนี้นะครับ90ล้านเยอะมากๆเลยทีเดียวสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับเปิดเผยคืบหน้าล่าสุดเลยของไทยช่วยไทย Plus 6040จากเมื่อวานนี้ครับ15มิถุนายนนะครับพบว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยรวมๆตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ26ล้านรายนะครับ26ล้านรายยอดการใช้จ่ายรวมๆประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะครับ 31,000 ล้านนี่นะครับแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติเนี่ยก็ 30,000 กว่าล้านแล้วก็ยอดจากทางด้านของร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย91ล้านโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับมีคนใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย91ล้านนะครับตัวเลขกลมๆอ่ะนะจริงๆก็จะมีตัวเลขที่เป็นเศษอีกนะครับแต่ว่ามองให้เห็นภาพคือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยก็เยอะครับประมาณ 18,000 กว่าล้านเลยทีเดียวส่วนเงินที่ประชาชนจ่ายเองก็ 13,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สะพัดมากๆแล้วก็มีการจับจ่ายกันมีจำนวนผู้ใช้จ่ายแล้วเนี่ยประมาณสัก25ล้านรายนะครับมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วหลายคนบอกครบแล้วครบแล้วเนี่ยประมาณ3,619,096 รายนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าตอนนี้ในห่วงเวลานี้ก็มีหลายคนก็กำลังจับจ่ายใช้สอยผ่านทางไทยช่วยไทย Plus ด้วยแล้วก็ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเมื่อวานเป็นวันแรกก็คึกคักเลยทีเดียวในใครใช้ทางฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งมาบอกกันด้วยนะครับก็ถือว่าหลายๆท่านเลยก็มีการใช้กันนะครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าใบงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17

0: รกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: กลับมาครับช่วงนี้ 17:33 นาทีคุณผู้ฟังกำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์ครับบอกไว้เพิ่มเติมก่อน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยคุณร้อยดาวทักทายมาแล้วนะครับมีคุณไกรทองด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่วันนี้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลา 18:45 นาทีวันนี้ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ AM 819รวมถึง AM 891 GHz นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับก็ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับช่วงเวลา 18:45 นาทีเป็นต้นไปก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเรื่องราวของท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคครับคุ้มครองดูแลกันมาโดยตลอดเลยกว่า10ปีครับเรื่องของกฎหมายเลมอนลอเรื่องนี้ท่านแบบโอ้ดูแลช่วยเหลือผู้บริโภคล่าสุดต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีคุณผู้ฟังท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเรื่องของเลมอนลอนี่แหละผ่านครม.พลิกเกมครับเพื่อดูแลเพื่อคุ้มครองอย่างเราผู้บริโภคยุคใหม่เราเคยเจอปัญหาผู้ฟังเวลาเราซื้อสินค้าปรากฏอะไรรู้ป่ะซื้อสินค้าชำรุดสินค้าเราสั่งมาปรากฏเสียหายตรงนี้คนขายต้องรับผิดชอบทันทีนะครับรายละเอียดเรื่องนี้หลายคนอยากรู้ว่าคุณบอลแล้วกฎหมายเลมอนลอนมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันและเป็นประโยชน์มากๆเลยกับผู้บริโภคทุกคนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนั่นเองครับท่านเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปตรงนี้คุณผู้ฟังครับ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ครับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบเรื่องของปัญหาความชำรุดบกพร่องมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้าเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่แรกเห็นไหมหลายๆคนบอกอันนี้เราต้องเป็นคนพิสูจน์เองขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดบอกหลายกรณีผู้บริโภคเนี่ยต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนหากต้องการสิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้หนึ่งเสียเวลานะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงกฎหมายฉบับนี้ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสินค้าเนี่ยมันชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนี่นะฮะสำหรับสินค้าทั่วไปครับหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์อันนี้สำคัญรถยนต์กำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา4รูปแบบมาดูสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง1การซ่อมแซม2เรื่องของการเปลี่ยนสินค้า3การลดราคา4เรื่องของการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นครับกฎหมายยังกำหนดกรอบเวลาเรื่องของการซ่อมแซมเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ย60วันนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วก็รถยนต์ครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ย90วันนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้บริโภคนี่นะฮะมีสิทธิ์ขอลดราคาและก็บอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญส่วนสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนะครับนับจากวันที่ได้รับสินค้าขณะที่รถยนต์หลายคนเจอกรณีนี้นะฟังดีๆนะกรณีรถยนต์ซึ่งมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อนี่เห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่ากว่า10ปีครับที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยนะครับเรื่องกฎหมายฉบับนี้ท่านบอกเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยจากเดิมประชาชนต้องรับภาระในการพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคนะครับจะได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องไปเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนคราวที่ผ่านมาในอดีตคุณผู้ฟังฟังดีๆตรงนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายและที่สำคัญคุณผู้ฟังเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทั้งนี้ครับร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้ว ครอบคลุมเรื่องของการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนโดยไม่รวมสินค้าที่ใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและก็การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ฟังรายการอยู่หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการครับท่านสามารถจดเบอร์ไว้ได้เลยนะร้องเรียนที่สายด่วนผู้บริโภคครับ1166จำให้ได้เลยเมมไว้ก็ได้ครับในโทรศัพท์ก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ครับ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราประชาชนสำหรับเราที่เป็นคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคนะครับนี่คือเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวต้องย้ำเลยว่ากว่า10ปีครับที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้แต่วันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบผู้บริโภคไทยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดันเลมอนลอผ่านครม.พลิกเกมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยจากเดิมที่ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยต้องรับภาระการไปพิสูจน์ข้อบกพร่องของสินค้าเองตอนนี้ต้องมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้าเนี่ยเกิดมีปัญหานะครับผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรมที่รวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับพระรุ่งขัตติยะวันนี้ส่งกลอนเข้ามาขอบคุณมากๆเลยมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับมีคุณสุเทพบอกโอ้เสียงหวานมากขอบคุณนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็กำลังรับฟังข้อมูลต่างๆอยู่เนี่ยต้องบอกว่าตามกันต่อครับเรื่องของข่าวดีไปแล้วสำหรับผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันครับผู้ฟังได้ตามข่าวเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการระเบิดคาบ้านไหมอันนี้น่ากลัวมากเลยนะใครที่ได้เห็นคลิปต้องบอกอันตรายมากแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวล่าสุดครับเรื่องนี้ถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเข้าไปดูแลเลยกรณีปมแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดคาบ้านนะครับเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบเปิดเผยได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบครับกรณีที่เป็นข่าวตอนนี้เลยนะเรื่องของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟภายในบ้านพักครับจนเกิดเป็นเพลิงไหม้แล้วก็เกิดกลุ่มควันส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับอันตรายล่าสุดครับตอนนี้คืบหน้าล่าสุดสคบได้เข้ามาดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปเป็นการสะท้อนคุณผู้ฟังเรื่องความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้อยู่ท่านอาจจะมีเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยแล้วก็ต้องตระหนักเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวครับของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ในรถจักรยานไฟฟ้านี่แหละนะครับรวมถึงพาหนะไฟฟ้าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ชาร์จเกิดไม่ได้รับมาตรฐานสะท้อนนะครับกับการเกิดเรื่องของความร้อนสะสมแล้วก็เกิดลัดวงจรขณะชาร์จเกิดลุกไหม้คุณผู้ฟังแล้วก็เกิดระเบิดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับกำชับให้สคบนะตรวจสอบที่มาของสินค้าแล้วก็ทั้งเรื่องของผู้ผลิตนะครับทั้งเรื่องของผู้นำเข้าแล้วก็ผู้จำหน่ายรวมถึงไปตรวจสอบด้วยว่าสินค้าเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือไม่นำไปสู่เรื่องของการเอาผิดนะครับกระบวนการตามกฎหมายหากพบ ว่ามีความบกพร่องสคบมีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติด้วยคุณผู้ฟังเป็นพระราชบัญญัติเรื่องของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551ที่มีการกำหนดครับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเนี่ยต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดความเสียหายผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดทั้งนี้ครับสคบจะบูรณาการทำงานร่วมกับสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างรอบด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ฝากเตือนครับผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าใครเคยใช้บ้างก็จะมีการชาร์จใช่ไหมอันนี้ต้องระวังรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมด้วยท่านต้องเลือกซื้อนะครับสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกใช้สายไฟชาร์จที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยอุปกรณ์ต้องเป็นของแท้นะที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือชาร์จเอาไว้ขณะที่ไม่มีคนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเอ๊ห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือเปล่าหากพบว่าแบตเตอรี่สังเกตดูไม่มีความบวมมันมีความร้อนผิดปกติมันจะเตือนนะบางทีเราชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยอย่างมือถือก็จะมีการแจ้งเตือนเลยว่าเกิดความร้อนที่ผิดปกติต้องรีบนะต้องรีบดูเลยตรงนี้อันตรายนะครับทั้งนี้หากผู้บริโภคครับเกิดความไม่ปลอดภัยในการซื้อสินค้าต่างๆนะแจ้งได้เลยสายด่วนสคบครับ1166คุณผู้ฟังหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ของเรื่องของแบตเตอรี่ลิเทียมที่มันเกิดระเบิดจากรถจักรยานไฟฟ้านะครับเขามีการชาร์จเอาไว้อันนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยเชื่อว่าหลายๆบ้านมีนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ระวัดระวังอะว่าอย่างนั้นเลยก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนใช่ไหมชาร์จไว้กลางคืนแล้วก็ขึ้นไปนอนอันตรายเช่นเดียวกันต้องตรวจให้รอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยฟังข่าวแล้วเนี่ยก็สะท้อนกลับมาเรื่องความปลอดภัยของตนเองนะครับคุณผู้ฟังใบขับขี่ใครทำใบขับขี่หรือว่าใครที่จะไปต่อใบขับขี่บ้างวันนี้มีเรื่องใกล้ๆตัวครับจากเพจของเรานี่แหละสวท.ฝากข่าวมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกอันนี้เกี่ยวข้องเลยบัตรใบขับขี่เขามีการประกาศปรับเกณฑ์นะเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่ตามคำแนะนำของแพทยสภาครับล่าสุดนายกิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะท่านเป็นโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติครับการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่ออะไรเพื่อลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามเจตนารมณ์ของกระทรวงของกฎกระทรวงโดยการอ้างอิงข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีย้ำนะครับสำหรับการต่ออนุญาตใบอนุญาตขับรถนั่นแหละนะครับไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยส่วนกรณีการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นในส่วนของผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถขาดเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่ไปกับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินะนี่ก็เป็นการแจ้งมาจากกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับที่วันนี้นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้าหนุนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะ วัฒนธรรมของภูมิภาคครับเรื่องนี้น่าสนใจในด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเต็มที่เลยครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ Creative Economy ให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยโดยเห็นด้วยกับหลักการและก็ข้อเสนอของภาคเอกชนครับในการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยประเด็นดังกล่าวนะครับได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับโดยภาคเอกชนได้มีการเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ซึ่งตรงนี้ครับจะทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของศิลปะของศิลปินไทยและก็เป็นศูนย์กลางเชื่อมศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยคุณผู้ฟังครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านมองนะครับบอกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นเท่านั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ครับที่จะสร้างรายได้เกิดการจ้างงานด้วยแล้วก็เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยเนี่ยต้องย้ำเลยว่ามีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับรวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดครับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้โดยท่านบอกว่าทุนวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ควรถูกมองเป็นเพียงมิติการอนุรักษ์แต่ต้องสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้จริงสร้างรายได้กับประชาชนได้จริงแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ด้วยซึ่งหากเชื่อมโยงทั้งศิลปะเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าได้นะครับแนวทางดังกล่าวครับมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วยเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโลจิสติกส์และก็บริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสครับให้ศิลปินไทยเนี่ยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกนี่นะครับก็เกิดการซื้อขายนะเกิดการจ้างงานเกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ภาคศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับแต่จะกระจายประโยชน์ตรงนี้นะไปสู่เศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้แล้วก็โอกาสทางธุรกิจให้กับหลายๆอุตสาหกรรมตลอดจนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็หนุนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับดันไทยสู่ศูนย์กลางด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมระดับโลกต่อไปในอนาคตด้วยอ่ะข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังคงทยอยนะครับส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับล่าสุดเมื่อกี้นี้แจ้งข่าวดีไปใช่ไหมเรื่องราวของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการแสดงความยินดีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะครับเรื่องของการหยุดยิงต่างๆเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล่าสุดก็มีข่าวดีเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับทางด้านของน้ำมันหลายคนที่ติดตามกันอยู่ล่าสุดทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยข่าวดีคาดนี่ราคาน้ำมันจะลดอย่างต่อเนื่องหลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติการสู้รบเห็นไหมฮะฟังข่าวแล้วก็หลายคนก็ชื่นใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ทั้งสหรัฐเอ่ยทั้งอิหร่านเอ่ยล่าสุดก็ยุติการสู้รบแน่นอนเห็นไหมฮะราคาน้ำมันก็เตรียมมีการคาดการณ์ว่าเตรียมจะปรับตัวลดลงโอ้ใจชื้นแฮปปี้นะครับฟังแบบนี้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเปิดเผยจากทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลให้กระทรวงพลังงานสามารถเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินว่าแนวโน้มก็จะลดลงอีกลดลงอีกและลดลงอีกขณะเดียวกันครับมีข่าวดีแบบนี้หลายๆคนฟังอยู่ก็ชื่นใจเนาะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดึงเม็ดเงินจากส่วนต่างราคาหน้าโรงกลั่นมาช่วยอุดหนุนราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดภาระให้กับประชาชนได้กว่า8,300 ล้านบาท ควบคู่กับการรื้อระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อ้างอิงตัวเลขตามจริงจนยอดขาดทุนลดลงครับเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทตลอดจนมีมติเด็ดขาดให้ระงับการจ่ายเงินคืนแก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนคดีกักตุนและเก็งกำไรซึ่งก็จะเป็นการช่วยรักษาสภาพคล่องของกองทุนไว้ได้กว่า 30,000 ล้านคุณผู้ฟังจากมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เตรียมประเมินราคาน้ำมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังสหรัฐและก็อิหร่านยุติการสู้รบกันนี่นะครับก็เรียกว่านำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.กันนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยวันสกันแก้วประจัน
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

ดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลาของ 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่มีหลายๆเรื่องราวนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญซึ่งจะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันครับช่วง 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับแน่นอนว่ามีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่อยากรู้อยากทราบหรือว่าเป็นประเด็นไหนก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวแจ้งเลขหมายไว้ก่อนเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่วันนี้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของปลาหมอคางดำที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ล่าสุดทางด้านของประมงจังหวัดสมุทรสาครมีการออกมาเตือนนะเกษตรกรบอกห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษคุณผู้ฟังจำคุก2ปีหรือว่าปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยเรื่องนี้ครับมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางด้านของนายพเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวจากการรุกรานของปลาหมอคางดำซึ่งปลาชนิดนี้ครับสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ดีทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็การแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาแล้วก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนครับให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการออกประกาศนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องสำคัญครับเรื่องของการกำหนดชนิดครับชนิดของสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร2564ห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากผู้ใดฝ่าฝืนนะครับทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558มีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกอบกับในขณะนี้ครับกรมประมงเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการควบคุมกำจัดครับมิให้ปลาชนิดนี้เนี่ยมีการแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็ไปลดผลกระทบต่อระบบนิเวศลดการสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ชาวประมงก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับห้ามมิให้มีการเพาะเลี้ยงหรือว่านำปลาหมอคางดำนะครับไปปล่อยในแหล่งน้ำอย่างเด็ดขาดต้องย้ำกันเลยบอกกล่าวกันนะครับหากพบเห็นก็ให้แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงอำเภอในเขตท้องที่ได้ทุกแห่งหากพบเห็นปลาหมอคางดำครับในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ขอความร่วมมือครับในการกำจัดออกจากแหล่งน้ำด้วยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกันนะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนจริงๆประมงมหาชัยประมงสมุทรสาครนะครับออกมาแจ้งห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำเด็ดขาดฝ่าฝืนครับโทษคุก2ปีสูงสุด2ปีนะปรับสูงสุด2ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องของปลาหมอไปแล้วไปที่เรื่องของกุ้งกันนิดนึงครับทางด้านของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งอยู่หลายคนอดครวญกันล่าสุดครับเรื่องนี้ต้องบอกเป็นข่าวดีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมเดินทางไปที่มาเลเซียเพื่อดันส่งออกกุ้งนะครับแล้วก็แลกกับนำเข้าปลากระพงล่าสุดครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตให้นำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์คุณผู้ฟังโดยท่านบอกว่าได้มีการทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยทางการมาเลเซียก็แจ้งตอบกลับมาในขณะนี้แล้วด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านของในขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียบอกติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหากเดินทางกลับมาแล้วก็จะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายเรื่องวันและก็เวลาในการหารือกันทันทีสำหรับรายละเอียดครับในการไปเจรจากับมาเลเซียนั้นก็จะมุ่งเน้นขอให้ทางการมาเลเซียเนี่ยเปิดทางนะครับแล้วก็อนุญาตนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยในขณะเดียวกันครับประเทศไทยก็จะพิจารณาปรับเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าคุณผู้ฟังและก็มาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการด้วยมาตรฐานของปลากระพงทางไทยที่กำหนดไว้นะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและก็มีการหารือถึงแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆครับเพื่อให้กระบวนการเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยรวดเร็วและก็เกิดความสะดวกกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทางด้านของเกษตรนะครับทางด้านของคนเลี้ยงกุ้งที่เดือดร้อนตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเจรจากับมาเลเซียเพื่อที่จะดันการส่งออกกุ้งนะครับไปที่มาเลเซียด้วยนะครับก็เรียกว่าตามกันต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของปลาหมอคางดำที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันต่อกับจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมจำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักกันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
8: แบงค์ของบวกแบงค์ของบวกเลือกผู้ว่าเลยสตอร์คนโปรดแบงค์ของบวกแบงค์ของบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขับบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 18:13 ประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ครับวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:45 ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz AM 891 kHz เป็นแม่ข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในห่วงเวลาของ 18:45 จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแน่นอนครับเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยต้องโศกเศร้านะครับกับข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ครับรายการจัดประเด็นเป็นข่าวครับจะร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านกันนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญครับจะมาพูดคุยท่านดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับท่านเป็นอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2จะมาร่วมพูดคุยกันในจับประเด็นเป็นข่าวตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณบอลและผู้ฟังทางบ้านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ภูวิทย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอลได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ครับ12มิถุนายนที่ผ่านมาครับเป็นวันที่น้ำตาของคนไทยท่วมแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งกับข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงพระประวัติของพระองค์ท่านให้กับผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งก่อนเลยครับท่านอาจารย์ครับ
10: ความรู้สึกเดียวกันเลยครับประชาชนทั้งประเทศโศกเศร้าเสียดายพระองค์ผู้เจ้าหญิงผู้ทรงความชำนาญทุกด้านนะครับสำหรับพระราชประวัติพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือองค์พาของพวกเรานะครับหนึ่งพระราชสมภพและการศึกษานะครับองค์พระราชสมภพในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชบิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระมหมื่นสุทธานารีนาถนะครับการศึกษาอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยท่านศึกษาที่โรงเรียนราชินีครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรีนะครับทรงศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
10: นะครับและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับผมส่วนในด้านต่างประเทศนั้นทรงศึกษาต่อนะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะนะครับและศึกษาปริญญาเอกต่อทางด้านกฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกาในมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับผมส่วนการงานและพระราชกรณียกิจที่เด่นพระองค์พาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสเราจะสังเกตดูในข่าวแรกของสำนักนะครับก็จะเห็นพระองค์ได้เสด็จในราชทันเสมอส่วนด้านกระบวนการยุติธรรมทรงเคยดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญและรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติดทรงนำความรู้เรื่องกฎหมายมาปฏิรูปและพัฒนางานราชทัณฑ์ไทยโครงการกำลังใจทรงริเริ่มโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง หมายความว่าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ถูกจับไปนะครับไม่ได้รับโอกาสและปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมปีพุทธศักราช2553ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรูนะครับต้องเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจนสหประชาชาติหรือ UN ให้การรับรองมาตรฐานสากลด้านการทูตทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือเรียกว่า CPTPCA ของสหประชาชาตินะครับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: ฮัลโหลครับอาจารย์สายหลุดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ทีมงานประสานต่อให้นะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวที่วันนี้ครับจะได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ข้อความต่างๆครับก็ได้มีการส่งเข้ามาพระองค์ท่านได้รับการขนานพระนามจากทั้งสื่อไทยนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศครับว่าเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยนะครับรวมถึงพระกรณียกิจที่สำคัญสำคัญต่างๆครับตอนนี้อาจารย์กลับมาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์อีกครั้งนึงครับ
10: ไปขาดไปครับแสดงว่าฝนตกหนักนะ
1: ครับ
10: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยองค์งานร่วมกับพระมารดานะครับคือพงโสมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆนะครับพระองค์ทาไม่ทรงเลือกเป็นผู้พิพากษานะครับจะกลับทรงเลือกเป็นอัยการมากกว่าท่านผู้ฟังทราบไหมครับเพราะว่าทรงเห็นว่าจะช่วยเหลือคนได้มากกว่าการช่วยเหลือทางคดีและให้คำปรึกษากฎหมายให้กับประชาชนด้วยพระองค์เองอาจารย์ปริญญาเทวานิมิตคุณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคนเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อนนี้นะ
1: คร
10: ับ ส่วนขยศทางการทหารนะครับทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และทรงได้รับพระราชทานยศทหารหญิงเป็นพลเอกหญิงนะครับทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทางทหารเข้มงวดทั้งการโดดร่มและการฝึกยุทธวิธีต่างๆด้วยความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นพระองค์พาทรงเป็นต้นแบบของพระบรมวงศานุวงศ์ยุคใหม่ให้ทรงนำความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสากลปรับใช้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับ
1: นี่คือพระประวัติโดยสังเขปของพระองค์ท่านเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงได้รับการขนานพระนามจากทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติต่างประเทศด้วยในฐานะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยตรงนี้ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
10: ชาวต่างชาติเรียกท่านว่าThe Legion Princess นะฮะคือพระนามที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพบทบาทและพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงอุทิศเพื่อวงการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและระดับสากลอย่างแท้จริงสิ่งที่สื่อไทยและต่างชาติเนี่ยให้การขนานนามพระองค์ที่มาจากความมุ่งมั่นและผลงานเชิงประจักษ์ครับหลายด้านครับเช่นการเป็นอัยการที่ทำงานในภาคสนามจริงองค์ไม่ทรงศึกษาด้านกฎหมายเพื่อเกียรติประวัติเท่านั้นทรงเข้าทำงานในระบบราชการไทยในฐานะอัยการและทรงปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่ต่างๆเช่นสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายทรงลงพื้นที่และซักถามเผชิญกับปัญหาจริงในกระบวนการยุติธรรมซึ่งภาพที่สร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมจากสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากการผลักดันข้อกรุงเทพซึ่งได้พูดไปสักครู่นี้นะคือแบงคอกรูตูระดับโลกขององค์การสหประชาชาตินี่คือผลงานชิ้นสำคัญที่ทำให้ยูเอ็นและนานาชาติยอมรับพระองค์ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการผลักดันให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังกระทำความผิดหญิงหรือทั่วโลกรู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพุทธศักราช2553ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกโดยเน้นย้ำว่าผู้หญิงมีบริบทและสรีระวิทยาที่ต่างจากผู้ชายจึงควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมเช่นการตั้งครรภ์และการดูแลบุตรในเรือนจำบนบทบาทนักการทูตนะครับเวทียุติธรรมสากลสื่อต่างชาติมักจะรายงานบทบาทของพระองค์ในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาขาสาธารณรัฐออสเตรียและทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับผู้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมและแห่งสหประชาชาติอันนี้เป็น UNODC นะครับพระองค์ทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์พระนามเจ้าหญิงนักกฎหมายจึงไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งขึ้นลอยๆแต่สิ่งที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับพระอริยะอุตสาหะที่ทรงใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเท่าเทียมและช่วยเหลือผู้ไร้โอกาสในสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังครับเชิญครับอาจารย์ครับ
10: แต่ส่วนพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่เรื่องกฎหมายเท่านั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ฟ้าของพวกเราเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นพระองค์ที่มีพระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้กฎหมายมารับใช้สังคมพระองค์ทรงมุ่งเน้นไปในการช่วยเหลือผู้ไร้โอกาสปฏิรูประบบยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านสำคัญนะครับคือด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนางานราช

หรือการฝึกอาชีพบำบัดทางด้านจิตใจเพื่อทำให้พวกเขากลับมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำงั้นดังนั้นข้อกำหนดกรุงเทพขององค์การสหประชาชาติต้องเป็นกำลังหลักในการผลักดันแนวปฏิบัติสากลจนได้รับการยอมรับจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กล่าวไปแล้วนั้นมาตรฐานระดับโลกในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและสรีระและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับด้านการบรรเทาทุกข์และพัฒนาชุมชนโรงเข้าถึงประชาชนที่ห่างไกล

0: ที่ผ่านมานะครับ
1: ท่
0: านได้ลงนำลงไปในเรือนะครับนำถุงยังชีพไปแจกด้วยพระองค์เองเลยครับพระองค์พาเนี่ยนะครับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมทรงให้ความสำคัญและการอนุรักษ์น้ำโดยทรงสืบสานพระราชดำริของสมเด็จย่าและสมเด็จพระบรมราชินีอันตรีหลวงในการดิบคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนเช่นการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าการต่างประเทศและการทูตพระองค์ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยระดับโลกนำชื่อเสียงและการยอมรับมาสู่กระบวนการยุติธรรมไทยเอกอัครราชทูตและผู้แทนไทยถาวรประจำสหประชาชาติณกรุงเวียนนาทรงเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์เป็นทูตสันทวไมตรีนะครับเป็นกู๊ดวิลแอมบาสเดอร์ต้องได้รับเกียรติจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติอันนี้เป็น UN Women แล้วก็สำนักงานว่าด้วยการยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ให้ดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีเพื่อรณรงค์ยุติธรรมและความรุนแรงต่อสตรีและเด็กส่งเสริมหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการทหารและความมั่นคงการทรงงานในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ยศพลเอกหญิงพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาทางทหารอย่างเข้มงวดทั้งหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องต้นและเบื้องสูงการโดดร่มดิ่งคัตุทาด้วยพระองค์เองและหลักสูตรการรบพิเศษซึ่งสะท้อนถึงความเด็ดเดี่ยวพระวรกายที่แข็งแกร่งและความจงรักภักดีอย่างสูงสุดทุกพระกรณียกิจของพระองค์ทานะฮะล้วนเป็นงานที่ลงลึกถึงโครงสร้างสังคมและมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาวเพื่อสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียมและเกื้อกูลกันอย่างแท้จริงครับ
2: ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าได้รับการขนานพระนามจากทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงนักการทูตหรือแม้กระทั่งพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังด้วยยังมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่เรียกว่ายังอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับอาจารย์ครับ
0: ทำไมพระองค์ถึงได้เข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนครับสิ่งที่ประชาชนรักและผูกพันกับพระองค์ข้าเนี่ยมากที่สุดคือไม่เป็นเพียงแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่หากจะประมวลถึงความรู้สึกของคนไทยที่สะท้อนผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์สิ่งที่เป็นศูนย์รวมใจและทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งมีหัวใจสำคัญอยู่3ประการครับคุณบอล
2: ครับ
0: หนึ่งคือพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ขืนพระองค์
2: คร
0: ับ ภาพที่ประชาชนคุ้นชินคุ้นตามากที่สุดคือความเป็นธรรมชาติและความเป็นกันเองของพระองค์เวลาที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านพระองค์มักจะแย้มพระสวนยิ้มให้กับอย่างอบอุ่นทรงคุกเข่าเหมือนเสด็จปู่ท่านนะที่ทรงคุกเข่าหรือประทับราบกับพื้นเพื่อพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถึงพระองค์ความนอบน้อมถ่อมตนและจริงใจที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเข้าถึงง่ายและทรงเป็นเจ้าฟ้าของคนธรรมดาอย่างแท้จริงครับทุกคน
2: ครับ
0: การทรงงานหนักในฐานะผู้ให้และการลงพื้นที่จริงประชาชนสัมผัสได้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงงานเพียงแค่ทำเนียบปฏิบัติแต่ทรงลุยหน้างานจริงทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เราจะเห็นภาพพระองค์หญิงทรงฉลองชุดลำรองสวมรองเท้าบูท
2: ใช่ครับ
0: ลุยน้ำท่วมไปและทรงมอบถุงยังชีพและปรุงอาหารสดๆร่วมกับอาสาสมัครด้วยพระองค์เองในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อประทานแก่ชาวบ้านด้วยพระองค์เองความทุ่มเทและไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยนี้ทำให้ได้ใจประชาชนไปเต็มๆครับพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมอย่างแท้จริงทรงงานอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงเป็นกันเองทรงใช้คำแทนพระองค์ว่าพี่กับเด็กๆและเยาวชนอีกทั้งยังเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งชนชั้นทรงช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างเงียบ

0: พึ่งพายามยากพระองค์ทรงเสด็จลงพื้นที่บรรเทาอุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองหลายหลายครั้งลงพื้นที่โดยไม่โปรดให้เป็นข่าววันต้านนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้นะครับตอนประชวนเนี่ยนะฮะพระองค์ก็เสด็จในการร่วมแข่งขันการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขพันธุ์ตำรวจสายเยอรมันเชฟเฟอร์ดนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อทดสอบความสามารถและกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นณสนามฝึกกองพันธุ์สุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งสุนัขที่ใช้งานนี้เป็นความมาตรฐานของสากลนะครับเมื่อวันที่14 ธันวาคม 2565พระอัจฉริยภาพที่ช่วยเหลือคนในสังคมที่คนในสังคมมองข้ามในฐานะนักกฎหมายเนี่ยพระองค์ทรงเลือกใช้ความรู้ความสามารถช่วยกลุ่มคนเปราะบางที่สุดซึ่งผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ทรงมองเห็นความเป็นมนุษย์และประทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาที่ในแง่มุมที่สะท้อนถึงเมตตาอันยิ่งใหญ่และสร้างความตื้นตันใจให้กับประชาชนอย่างมากบทสรุปครับสิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยรักพระองค์หญิงมากที่สุดยังไม่เพียงแต่เป็นเจ้าฟ้าชั้นสูงเป็นเพราะคุณค่าของพระองค์ท่านที่ทรงพิสูจน์ได้เห็นผ่านการทรงเป็นเจ้าหญิงที่พึ่งพาได้ในยามทุกข์ยากเหมือนชื่อมูลนิธิของท่านเลยและทรงใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างแท้จริงดังนั้นปลูกฝังเยาวชนนะฮะให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์ได้ทำตลอดเวลานะครับครูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่คุณวันครับ
1: ครับ
0: อยากจะพูดถึงเรื่องการใช้คำราชาศัพท์นิดหนึ่งครับคำว่าสู่สวรรคาลัยหรือการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยที่ใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะทุกคนจะใช้กันผิดๆนะฮะแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถเท่านั้นนะครับใช้คำว่าสู่สวรรคาลัยส่วนพระองค์ทาเนี่ยเราใช้คำว่ากราบถวายบังคมแทบบาทบงหรือกราบถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งจะถูกต้องตามลำดับพระอิสริยยศที่สุดคำที่ควรเลี่ยงไม่ควรใช้คือทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะใช้กันเยอะมากในออนไลน์นะครับ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยที่ถูกใช้เป็นเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับไม่ควรใช้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคำนี้ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชินีเท่านั้นไม่ควรใช้ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปคำนี้ใช้กับรัชกาลที่9เท่านั้นควรใช้กราบถวายอาลัยอย่างสุดถึงควรใช้น้อมสำนึกในกรุณาธิคุณอันนี้เน้นนะครับน้อมสำนึกในกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ควรใช้คำลงท้ายควรนิควรแล้วแต่จะโปรดนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะอยากจะปลูกฝังถึงเยาวชนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ควรเน้นการเรียนรู้ผ่านการเข้าใจและมีส่วนร่วมการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรักและความศรัทธาที่มาจากจิตสำนึกอย่างแท้จริงตระหนักรู้คุณค่าผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภาษาไทยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีครับคุณบอลครับ
1: ครับ
0: เคารพกฎหมายมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาศาสนาส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมคำสอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันตินะครับฝากเยาวชนติดตามข่าวพระราชสำนักนะครับศ
1: ึ
0: กษาพระราชกรณียกิจของพระองค์แนวทางพระราชดำริที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณบอลครับ
1: ครับขอบคุณดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับขอบคุณท่านอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทางบ้านทุกคนครับสวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนครับประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายๆด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะครับสำหรับถนนดนตรีครับซึ่งต้องบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์หน้าฟังกันเลยเชิญรับฟังได้เลยครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดาย ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ก็ย้ำกันนะครับแม้ว่าหลายๆคนเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีบอกว่าเต็มแล้วที่นั่งแต่เมื่อกี้นี้ได้เจอพี่โยด้วยช่วงเย็นนะครับท่านบอกว่ามาได้เลยนะครับก็ walk in มาได้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอยากเชิญชวนทุกๆท่านนะครับวันศุกร์หน้าศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับก็เจอกันตั้งแต่6โมงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมครับอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับก็เชิญชวนกันมากันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ศุกร์หน้าถนนดนตรีไลฟ์ครับ26มิถุนายนตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงเวลา 18:45 นาทีครับขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 GHz รวมถึง AM 891 GHz ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในช่วงเวลาของ18:45 นาทีนะครับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการจับประเด็นเป็นข่าวแล้วนะครับต้องบอกว่าติดตามกันได้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:07 นาทีเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศขอบคุณทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับทาง TikTok ด้วยแล้วก็ทุกๆสายวันนี้ที่ส่งเข้ามานะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังมากมายนะครับที่วันนี้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่วันนี้ทักทายกันมาด้วยนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ครับทางด้านของคุณประพัฒน์บอกว่าวันนี้สวัสดีมาแล้วก็มีฝนตกมากมายหลายพื้นที่ด้วยดูแลรักษาสุขภาพในห่วงเวลาของหน้าฝนด้วยนะครับก็มีความสุขกันแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: แบงค์ของบวกแบงค์ของบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของบวกแบงค์ของบวกมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุขสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วส่งกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วส่งข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระพิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยมครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยมเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้เมตตาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลง
มหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากเหง้ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาแล้วถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

0: ด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี่แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิ

0: พระชนและการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปส่งงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันกับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับหลังจากได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุขประสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่หนึ่งท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลเมืองนี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งที่มารัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนคิดฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิรดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน 2533โดยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโศกสวลีพระวรราชาธินดาบาสได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโศกสวลีพระวรราชาธินดาบาสทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนเด่นโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำ

นอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพ

0: องค์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะหลักการนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิร

เบื้องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเป็นตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่าน

พนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อส่งเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไปบนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลกับซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเทพราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลังกรรมสิ้นพระชนซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินด้วยครับโดยเราดูในราชกิจจานุเบกษาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4ในนะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้น

ันนั้นมีความหมายทางลำดับพระกิตติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรม

สารวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงคมหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวด

สำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาเรตราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมสการบทธรรมสังคณีและพระธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตะทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตรชะปริเชษที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ

0: ส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัชนะสงครามขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับประกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยง2สายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากที่พระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกศลและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ
1: จาวัตสังฆราอุปัฏฐวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุท

ติเลกะวัสสตังจิวโตอติเลกะวัสสตังจิวโตอติเรกะวัสสตังจิวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรหมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษายงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทอีกสักครู่นะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศลอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกักทำนองเลื่อนทำนองลากซุ่มแล้วก็ทำนองสรพันยะครับทำนองกักแบ่งเป็นกักเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกักปิดนั้นเน้นการสวดเลื่อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเลื่อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุ่มจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเลื่อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพันยะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเลื่อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปีพาดนางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปีพาดนางหงส์เป็นวงปีพาดที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปีพาดมอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปีพาดนางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปีพาดธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาดนั่นก็คือปีในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเม่งในวงบัวลอยออกเราจะใช้แต่โมงในวงปีพาดเท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาดนางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพรามเก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปีพาดนางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศลแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับองค์ประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีๆหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงตีพานางหงในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูซะไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลพบุฐานให้นำวงปีพาดนางหงเครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นำคงเครื่องคู่ ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชนาวีราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาดนางคงเครื่องคู่เข้าประคม

0: ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตกาลิลิขิตตระกูลคุณอัครเดชคำพีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์จิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรสัญญาและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดี

ั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นกลั้นไทย

0: ยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะรัฐมนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะรัฐมนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศวิ้งเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอล2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้มายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลดินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง เสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตชัตแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพระงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตชัตจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพาน วันพระชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนิกายืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนิกา21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าประกาศพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าประกาศพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศลบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสั่งวัดทยายสู่ขาวดีวยุหสูตร พิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตถยานสุขาวดีวายุคสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐนายบรูโน่เฟเรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนไมล์สากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยชัดดาวนึกแจ้งเปียนุชแป้นน้อยพิมพิชยาโกกรังนัสสิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาโกกรังที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัชเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women ฟุตซอล2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี้
5: ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิ้งมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเติมทีมเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิ้งเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
3: สำหรับการแข่งขันวิ้งเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอลในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตสโมสร DGB บัณฑิตเอเชียสโมสรบุฟบางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Eastwich ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026 ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอบประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้พอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ Bank of Wood มาเราก็ใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัล

ณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากทางบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตั๊บเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุงหนึ่งแม่ผู้กล้าโลภก็มีท่าทีจะเพียงทำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟอกไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสั่นเทาแต่แววตาผู้นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวผู้นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อ
อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนะที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไรชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดี

ลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่หวังวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะ

าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บุดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่าม

สภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเอียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3 4ตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนรักคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ
3: ้
4: าสล
3: ั
4: วมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
6: างสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพสักผิดประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสราภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่เข้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
8: นายกองศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มพร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนนำและเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวลเพิ่มขึ้นจาก 2.9 เป็น 8.5 ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจาก 1.2 เพิ่มขึ้นเป็น 7.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่า 42% ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบกครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนดารือหมดอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ
1: ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโกรงความเศร้าโศกาดูอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในคืนวันอังคารเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้ค่ะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะในฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาบางวันฝนตกหนักบางวันฝนตกเบาๆก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเดินทางและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะพูดถึงฤดูฝนสิ่งที่มาพร้อมกันกับฝนก็ไม่ใช่แค่ความชุ่มฉ่ำเท่านั้นแต่ยังมีเชื้อโรคต่างๆค่ะที่แฝงมากับน้ำฝนและน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็แหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆก็มักจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราจากการสัมผัสการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเชื้อที่หลายคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นเชื้ออีโคไรซึ่งปกติพบอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์แต่ถ้าหากว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มก็อาจจะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ส่วนอีกโรคที่เรามักจะพบกันในช่วงฤดูฝนก็คือไข้หวัดค่ะหรือไข้หวัดใหญ่ด้วยก็เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าแพร่กระจายด้วยกันไอจามน้ำมูกน้ำลายก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบางท่านอาจจะมีอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้แล้วก็ยังมีโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคฉี่หนูโรคบิดหรือโรคตับอักเสบบางชนิดซึ่งก็ล้วนแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือว่าสำคัญมากเช่นกันแนะนำให้ดื่มน้ำที่สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็หมั่นล้างมือป้องกันตนเองจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะหมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองถ้าหากว่าเรามีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องรุนแรงถ่ายแล้วติดกันหลายวันควรจะไปพบคุณหมอดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีนะคะสำหรับรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็คัดสรรสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ

재정 높은

ายว่าทุกวันสองสวงดวงใจอัดอั้น

านกลางลาส่งพรจากฟ้าพระทรงประทานบวง

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคุณบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าเอลนีโญแม้ในช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็มีบางวันที่เรารู้สึกได้ว่าอากาศร้อนบางวันก็มีฝนตกหนักแล้วก็กลับไปร้อนจนแทบจะทนกันไม่ไหวความแปรปรวนของสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจจับตามองสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดคำว่าเอลนีโญค่ะอาจจะเป็นคำที่เราฟังคุ้นหูกันมาหลายปีแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับประเทศเราที่เราเห็นผลกระทบกันได้แบบชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของฝนที่ลดลงอากาศที่ร้อนขึ้นหรือการเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่หน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะทั่วไปก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโลกของเรามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงกลางปีนี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าก็น่าเป็นห่วงค่ะว่าหากเอลนีโญมีความรุนแรงมากขึ้นเราก็คงจะเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน้ำเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของการใช้น้ำในการเพาะปลูกหรือบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนยาวนานกว่าปกติถ้าฝนตกลงมาน้อยน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงการเกษตรก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะนี่เองก็เป็นเหตุผลที่หน่วยงานทั้งหลายค่ะให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดทำข้อมูลด้านภูมิอากาศเพื่อใช้สำหรับการวางแผนรับมือซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มของอุณหภูมิปริมาณฝนหรือความเสี่ยงของภัยพิบัติได้ทำให้เรามีเวลาที่จะวางแผนรับมือมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆแต่เราทุกคนเองค่ะก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยกันลดโลกร้อนการไม่เผาในที่โล่งหรือการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเราทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถหยุดเอลนีโญได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เราสามารถเตรียมตัวปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปีนี้อากาศหนาวก็อาจจะไม่ได้หนาวเย็นเท่าปีก่อนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกันค่ะ

0: รัตน์กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจกับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหากพูดถึงอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาซึ่งต้องอาศัยทั้งน้ำทั้งฝนอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมากสภาพอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนในอดีตบางปีฝนมาเร็วบางปีฝนมาช้าบางครั้งเจอภัยแล้งแต่พอฝนมาก็ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมได้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การทำนาในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการปลูกข้าวค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยเมื่อเกษตรกรต้องเผชิญกับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศปริมาณน้ำฝนไม่เอื้อต่อการทำนาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นภัยแล้งน้ำท่วมเกินกว่าที่คาดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดหนักกว่าที่เคยความไม่แน่นอนก็ทำให้ผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่แน่นอนตามไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NECTECH ค่ะร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พัฒนาระบบ RiseFit ซึ่งเป็นระบบประเมินความเสี่ยงการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่และฤดูกาลค่ะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประเมินลักษณะของพันธุ์ข้าวรวมกับฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่นข้อมูลสภาพดินสภาพอากาศว่าข้าวพันธุ์ที่เลือกมีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละพื้นที่หรือไม่ดร.ธีระภัทราภรณันท์นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTECH สวทช.อธิบายว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปัจจุบันคือการขาดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวางแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกษตรกรอาศัยประสบการณ์หรือความเคยชินในการเพาะปลูกแต่ในยุคที่สภาพอากาศไม่แน่นอนเช่นนี้วิธีการเดิมอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยเหตุนี้ค่ะทีมวิจัยจึงพัฒนา RiseFit เพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาลลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะซึ่งระบบ RiseFit นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วางแผนการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเช่นความเสี่ยงจากภัยแล้งน้ำท่วมอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติและการระบาดของโรคพืช ดยแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆปัจจุบันรองรับพันธุ์ข้าว 94,000 ค่ะเกษตรกรสามารถใช้งานไรฟิตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE Assign ไรฟิตนะคะ Assign ตัว R พิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กตัว E พิมพ์เล็กตัว F พิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์เล็กตัว T พิมพ์เล็กค่ะไลฟ์ฟิตเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ค่ะก็เริ่มใช้งานได้ทันทีโดยระบุพิกัดแปลงปลูกผ่านการแชร์ตำแหน่งบนแผนที่จากนั้นกำหนดวันเริ่มเพาะปลูกการเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการดูข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลครบระบบจะประมวลผลและแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกค่ะคำแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลผลิตเช่นความเสี่ยงจากโรคระบาดสภาพดินภัยแล้งน้ำท่วมระยะข้าวและอุณหภูมิสูงหรือต่ำที่มีผลกระทบต่อการออกดอกนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของระบบเพื่อปรับแผนที่เพาะปลูกให้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของไรฟิตค่ะคือนำข้อมูลหลายมิติมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดผ่านการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากหน่วยงานระดับประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าวสวทช. Nextech Biotech เกษตรกรเพียงระบุพิกัดแปลงปลูกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในยุคที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะกลายเป็นความท้าทายระดับโลกการปรับตัวของภาคการเกษตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่จะมีเครื่องมือมาสนับสนุนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันคำถิ่นนี้คุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรหรือมีญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะลองนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อๆกันได้บางครั้งเทคโนโลยีดีๆก็ช่วยลดความสูญเสียและสร้างประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในคำถิ่นนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดการเรียนรู้และการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญเสมอผู้ที่เรียนรู้ย่อมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการพักผ่อนในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่ในคืนวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่ด้วยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลาสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสารกดทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
0: ครับสวัสดีวันอังคารครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้อังคารที่16มิถุนายน2569สุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะครับดร. ต้อมก็มาพร้อมแล้วด้วยนะวันนี้มีฝนตกที่กรุงเทพเห็นทางกรมอุตุก็บอกว่าต้องติดตามข่าวกันหน่อยนะช่วงวันนี้16 17 18 19อะไรประมาณนี้แหละจะมีฝนเยอะหน่อยหลายจังหวัดอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยเหมือนกันก็ต้องติดตามแล้วก็ดูแลนะอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของบ้านช่องห้องหออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีลมแรงได้มีน้ำท่วมได้นะครับหลายท่านรอคอยคืนวันอังคารอยู่นะฮะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะเป็นเพื่อนกันต่อไปสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรถูกหวยกันหรือเปล่าก็หวยอย่าเล่นเยอะนะไม่จำเป็นก็ไม่เล่นก็ดีนะครับเพราะว่าหวยมันก็ถูกยากมันก็เป็นการพนันด้วยนะครับรู้จักเก็บรู้จักออมเอาไว้ดีกว่านะครับแน่นอนกว่าสุขภาพก็ดูแลองค์รวมนะครับดูแลให้ดีครับไม่เจ็บไม่ป่วยดีที่สุดป่วยก็ต้องรักษานะอย่าไปท้อถอยทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเลือกใช้ยูยาให้เหมาะสมสมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้ง คุณภาพและความปลอดภัยนะครับดร.ต้อมมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรดร.ต้อมนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีคุณมารมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยเหมือนเดิม
7: ก็ค่อยๆโล่งขึ้นจาก
0: ฝัน
7: มากทำหนังสือตอนนี้ก็ส่งให้น้องๆไปจัดหน้าก็เป็นหนังสือที่น่าจะบุญใหญ่เพราะว่าอุปสรรคเยอะเลยเกินนะ
0: ครับ
7: ตั้งแต่คุณแม่เสียมีอะไรขึ้นมามากมายเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะให้หนังสือเสร็จนะครับก็เป็นหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับให้รู้จักโรคแบ่งเป็นกลุ่มก็คือโรคพื้นฐาน
0: ครับ
7: แล้วก็โรคฉุกเฉินแล้วก็โรคเรื้อรังถ้าเกิดว่าเราอ่านเราก็จะเริ่มเรียกว่าจะดูแลตัวเองยังไงที่จะทำให้เราแบบอยู่ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
0: ภาวะ
7: วิกฤตหรือไม่วิกฤตนะคะเราก็จะเก่งก็เลยจะต้องมีความรู้มีทักษะมีทรัพยากรเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงชีวิตของเราหลายคนก็บอกว่าพี่ต้อมเขียนมันจะมีคนอ่านไหมนะเราก็คิดว่าแฟนๆรายการของเรานี่แหละรออ่านอยู่ใช่ไหมคะ
0: แน่นอน
7: รออ่านอยู่นะครับ
0: ครับ
7: ก็ต้อมคิดว่าความรู้นะคะความรู้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเป็นอย่างนั้นจริงๆกับท่านผู้ฟังแล้วก็รู้เสร็จแล้วก็ต้องเคยลองใช้แต่ถ้าเรามีความรู้แล้วก็ไม่ลองใช้ไม่ไปปฏิบัติตัวเดี๋ยวก็ลืมนะคะ
0: ครับ
7: งานนี้ต้องก็ไปอาจจะไม่ได้ทำให้ตื่นกลัวแต่เราหาวิธีเด็กมีเรื่องของเครื่องกรองน้ำให้ทุกคนตระหนักถึงน้ำให้ตระหนักของเกลือของน้ำซึ่งเกลือเราปลูกไม่ได้นั้น NaCl เนี่ยมันเราปลูกไม่ได้ต้องซื้อตุนแต่โพแทสเซียมหรือแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยอยู่ในพืชผักงั้นยังไงเกลือเราต้องเก็บไว
0: ้
7: อย่างที่เราท่านฟังว่าพืชจะเก็บโพแทสเซียมไว
0: ้
7: โพแทสเซียมแมกนีเซียมตรงไหนก็โพแทสเซียมก็อยู่ในพืช
0: ใช่ครับ
7: เราปล่อยโซเดียมลงทะเลเราเนี่ยมีเรียกว่าถ้าเราไม่มีเกลือเลยแล้วตัวคือถ้าเกิดสภาวะเหงื่อออกก็อยู่ได้ไม่นานหรอกแต่จะบอกว่ากี่วันเนี่ยต้องแบบขึ้นกับสภาพของอากาศเกิดว่าเราองอเอ่ยเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยเราช็อกได้เพราะเกลือมันออกมาด้วยท้องเสียไม่กี่วันเนี่ยก็เราก็เสียชีวิตได้เพราะเราสูญเสียเกลือนะคะสูญเสียเกลือเจอกับน้ำเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันทำไมไปโรงพยาบาลก็ให้น้ำเกลือนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถนอมอาหารเราก็จะใส่ไปเป็นน้ำจิ้มเพราะเราเคยเขียนมาแล้วแต่ก็จะเขียนใหม่ด้วยก็ต้องมองว่าโลกของอนาคตนี่ไม่แน่นอนจริงๆก็อย่างที่คุณบรมบอกนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงนะวิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงๆอย่างปีที่แล้วเราเจอน้ำท่วมที่เมืองน่านเนี่ยเห็นชาวบ้านทำงานนะคุณมารมแบบคือเมืองทางเหนือนี่เขาน่ารักเขาแบบว่าไม่มีตังค์นะนึ่งข้าวเหนียวทำน้ำพริกเพื่อจะไปเดินตามบ้านตัวเองอยู่อำเภอหนึ่งก็ใครมีรถก็ขนมาไปให้อีกอำเภอหนึ่งท่าวังผาน้ำท่วมใช่ไหมเชียงกลางไม่ท่วมเพราะเขาอยู่สูงกว่าอย่างเงี้ยมันเห็นชัดว่าพลังของชุมชนเนี่ยสำคัญก็คือว่าถ้าหากว่ามีแบบเตรียมการถึงแบบว่าใครอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ไหนมีที่ว่าเราอยู่ไหนซึ่งเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะแล้วก็ในสังคมเมืองนี่เวลาเกิดอะไรขึ้นทีเนี่ยลำบากอย่างไปที่หาดใหญ่จะเห็นว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยแบบโดยเฉพาะคนที่แบบไม่มีที่ไปไม่มีจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในห้องเมืองใหญ
0: ่
7: กรุงเทพเองก็เช่นกันถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่เราก็คงจะต้องมีการเตรียมกันว่าถ้ามีอย่างไรก็น้ำท่วมแผ่นดินไหวของเก็บตรงไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยต่างประเทศนี่เขาเตรียมการกันละเตรียมการอย่างในยุโรปนี่ก็มีการเตรียมการอย่างเพราะสงครามยูเครนรัสเซียก็ได้แต่ของเรานี่ก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเช่นการอพยพประมาณ 200,000 ตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยต้องออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์คือแบบเป็นอะไรที่เราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็น แรงบันดาลใจที่สำคัญที่ต้องทำหนังสือซึ่งที่เราทำหนังสือได้เนี่ยเพราะว่าเราตุนหนังสือไว้เยอะคือสมัยเนี้ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรของจริงของแท้ต้อมเองก็มีหนังสือของอาจารย์พยาวเหมือนวงญาติท่านจะกล่าวได้ว่าหนังสือสมุนไพรในประเทศไทยเนี่ยของอภัยภูเบศรเนี่ยเรามีเยอะมากนะคะแล้วก็เรามีประสบการณ์ที่เราไปคลุกคลีกับหมอยาทำให้เราเนี่ยได้ทั้งองค์ความรู้ที่จะมาพัฒนาเป็นยาแล้วก็นำมาใส่ในหนังสือเล่มนี้แต่เป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันวิกฤตสุดๆแล้วต้องขวนขวายไปหาผู้เชี่ยวชาญให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อมูลไว้ให้นะคะแต่ในภาวะทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูแลตัวเองซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีตำราเขียนในการดูแลตัวเองใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองแต่เขามีสมุนไพรน้อยกว่าเรานะคะอย่างน้ำนมราชสีอย่างเงี้ยบำรุงน้ำนมเนี่ยแบบเป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียเหมือนกันหรือหอบหืดนี่ก็เป็นของในเอเชียแล้วก็ในบ้านเราก็มีนะคะเราก็จะเขียนไว้นะคะในเรื่องของน้ำนมราชสีแก้มหอบหืดซึ่งในบันทึกหลายอันก็ไม่มีไม่ถึงขนาดแก้หอบหืดเป็นโรคเรื้อรังท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะคะจับหอบนี่เสียชีวิตได้เราก็จะเขียนให้เห็นแล้วก็ถ้าในภาวะที่เราแบบทั่วไปเนี่ยน้ำนมราชสีเนี่ยก็ช่วยได้คือไปเจอความรู้ของไปพบหมอยาทยายก็มีการพูดถึงการใช้น้ำนมราชสีแก้หอบหืดพอมาสืบค้นฮะแบบในเวียดนามในหลายประเทศเขาก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ไว้ในหนังสือแต่เราก็จะกันตัวเองโดยที่ให้รู้จักโรคก่อนว่าภาวะฉุกเฉินภาวะที่ไม่ควรดูแลตัวเองนี่คืออะไรก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี
0: ้
7: เป็นหนังสือที่เรียกว่าตั้งใจทำแล้วก็อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าก็เหมือนเป็นบันทึกของแผ่นดินว่าในอดีตเนี่ยเรามีการใช้สมุนไพรอะไรบ้างในโรคต่างๆมีเอาโรคคู่กับบอกให้โรคก่อนโรคหน้านี้โรคนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรเปิดหน้าไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
7: ก็ไม่ได้เล่าเรื่องสมุนไพรมากแต่เจาะจงไปที่ตำรับโดยเน้นตำรับง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะเล่าให้ฟังที่เราก็คิดว่าในอดีตก็เล่าฟังว่าตัวภูมิปัญญาเนี่ยเราเอามาแล้วเราก็มาสะสมทั้งพันธุ์พืชทั้งตัวความรู้แล้วก็นำไปวิจัยนะคะในตัวความรู้ก็เป็นเล่มแล้วก็ตัวที่แจกปีนี้ตัวสมุนไพรนะคะมีทั้งหมด4ต้นนะคะ
0: ครับ
7: ซึ่งใช้เวลาบ่มเพาะพอสมควรมีต้นกระเพราป่าซึ่งเขาจะหอมแล้วก็มีกลิ่นที่ผัดแล้วไงก็หอมซึ่งคุณสตังพัฒนาการบรรทุ่งให้ต้องมาต้องก็จะไปแจกซึ่งเดี๋ยวฝากคุณอารมณ์ประชาสัมพันธ์นะคะว่ากระเพาะป่าก็เป็นต้นหนึ่งที่คุณสตังพัฒนาการบรรทุ่งให้ต้องมาก็ต้องก็เมล็ดเนี้ยมาเพาะนะคะก็แจก300ต้นนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ากะเพรามีความรู้แล้วจะทำแผ่นพับเกี่ยวกับกะเพราคลายเครียดช่วยลดน้ำตาลท้องอืด
0: ว
7: ัดไอเนี่ย
0: เสมหะได้ไหม
7: ใช่ค่ะแล้วอย่างเนี้ยพันกะเพราป่าเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมีแต่กะเพราเกษตรซึ่งไม่ค่อยหอม
0: ไม่กลิ่นแต่ไม่แรงกลิ่นไม่ปึก
7: ค่ะ
0: ครับ
7: แล้วอีกต้นหนึ่งที่ดูเหมือนจะพื้นๆแต่ต้นก็ค่อนข้างจะภูมิใจเพราะว่าครั้งหนึ่งต้องแบบเดินผ่านเรียกว่าหนองทะเลแล้วกันนะคะดอกรองจืดมันม่วงจัดมากความที่แบบความเป็นผู้หญิงเนี่ยสวยดอกสวยปรากฏว่าเราไปปลูกแล้วก็เก็บมาจากทั่วประเทศเนี่ยปรากฏว่ารังจืดเจ้าต้นเนี้ยต่างสำคัญก็สูงมาก
0: หนองทะเล
7: แล้วต้องคิดว่า
0: หมายถึง
7: หนองทะเลคือพื้นที่ของหนึ่งของจังหวัดประจินบุรีมันเป็นหมู่บ้านชุมชนหนึ่งเป็นหมู่บ้านเรียกว่าหนองทะเลตำบลหนองทะเลนะคะก็เห็นแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้รังจืดหนองทะเล
0: จัง
7: เลย
0: คร
7: ับซึ่งเป็นเรามาปลูกกับหลายสายพันธุ์น่าจะเป็น30-40สายพันธุ์
0: อ
7: ่ะมันก็มีสายพันธุ์นี้สูงสุดแต่ก็มี 2-3 สายพันธุ์ที่ให้สูงแต่ตัวหนองทะเลดอกสีม่วงเข้มแล้วก
0: ็
7: สารสำคัญสูง
0: สูงด้วย
7: ต้องคิดว่ารังจืดน่าจะไงก็ต้องปลูกติดบ้านแหละเพราะว่าฉุกเฉินก็ใช้ได้แล้วก็ ดอกกับยอดเนี่ยก็กินเป็นอาหารได
8: ้ครับ
7: ค่ะแล้วอีก2ต้นเป็นต้นที่พิเศษนะคะหาได้ยากอย่างครูลงยาเนี่ยก็มาจากทางเป็นพืชของทางภาคใต
8: ้มันใช่ใบพลูหรือ
7: ไม่ใช่ครับใบพลูสวยครูลงยาเนี่ยใบพลูที่มีสีทองเป็นไม้ประดับก็สวยแล้วก็หมอสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็มีการใช้เป็นกระจายพันธุ์อยู่ในป่าแถบภาคใต้
8: ครับ
7: แล้วก็เป็นพืชไม้ประดับแล้วก็ตอนต้องซื้อมากระถางต้อง 2,000 แต่แล้วตอนแล้วก็มาพอๆแล้วก็เป็นความรู้ของหมอยาที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มีเอามาแจกภูลงยาสวยมากนะคะ
8: อ
7: ีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นหอม
8: แซ่
7: หอมต้นเล็กๆหอมแซ
8: ่
7: ซึ่งเอามาจากระนองซึ่งเป็นพืชที่กระจายตัวไม่ใช่จากระนองนะต้องว่าเป็นหอมซึ่งหอมเนี่ยเราจะรู้จักหอมแดงกับหอมใหญ
8: ่
7: แต่ชาวบ้านก็มีหลายหอมแล้วหอมพื้นบ้านเนี่ยต้นเนี่ยตอนเก็บไม่หมดแต่แถวเมืองเลยเขามีหอมกินใบคือตัดเท่าไหร่เนี่ยแบบเขากินแต่ใบไปเรื่อยๆเลยงอกขึ้นมาใหม
8: ่
7: เจ้าหอมแท้เนี่ยถ้าแห้งแล้วเขาจะยุบหัวเดี๋ยวให้หญ้าขึ้นก็คอยถอนหญ้าหน้าฝนก็จะขึ้นมาอีกแต่ต้องเอามาปลูกให้ชื้นตลอดเป็นดินทรายที่ร่วนซุยเนี่ยเขาก็ตัดใบก็กินได้ตลอดก็ไม่ยุบเหมือนกันนะคะก็คือสามารถที่จะตัดใบตลอดนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาความชื้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายุบตัวแล้วก็คอยถอนหญ้าเดี๋ยวเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม
8: ่
7: ก็เป็นหอมอีกรสชาติหนึ่ง
8: เหมือนต้นหอมไหมเหมือนต้นหอมที่เราเตรียม
7: ต้นเล็กค่ะคือเหมือนหอมแต่ว่าต้องมารสชาติละเมียดละมัยกว่า
8: คอละเมียดละมัยกว่า
7: ใช่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ทางไม่ใช่เฉพาะอยู่ทางภาคใต้นะคะต้องไปแถวอีสาน
8: ก็เจอใช่ไหม
7: ก็เคยเจอขายในตลาดและเชียงใหม่ก็มีนะคะก็เลยคิดว่าต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราแบบว่าไม่มีใครมีขายแน่นอนนะคะเป็นผักเรียกแช่ม้าห่อคล้ายๆจะเป็นมีชื่อในตำราเหมือนกันนะคะ
8: คือ
7: แช่ม้าห่อก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในตำรายานะคะเป็นทั้งภาคใต้ภาคเหนือนะคะมีมาลายูก็มีนะคะเป็นตัวหนึ่งที่แบบหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกมันหอมมีประโยชน์ยังไงเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สมัยก่อนเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเป็นผักที่แบบเรียกขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆจะหายไปนะคะก็แก้วัดขับลมเลยเหมือนหอมนะคะคือทั้งหอมเนี่ยเรารู้เลยว่าหอมใหญ่หอมเล็กทั้งหอมเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อช่วยในเรื่องของแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาพวกลดไขมันบำรุงร่างกายแล้วก็แบบคือไอตัวของไอหอมแท้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบรสชาติดีใส่ไข่เจียวใส่อะไรเนี่ยก็จะอร่อยนะคะก็เป็นทั้งความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ความมั่นคงด้านยานะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราบรรจงเพาะเพื่อไปแจกในงานมหกรรมสุนทรนะคะท่านฟังการมหกรรมสุนทรเนี่ยจะวันที่2 3 4 5ปีนี้เขาจัดแค่4วันอภัยภูเบศเนี่ยก็เหมือนเดิมนะซึ่งเราก็ดาราของเรานี่ก็จะเป็นหนังสือเป็นสมุนไพรเป็นความรู้คิตตี้ของเราก็จะตัวกลมๆหน้ามันๆแต่ว่ามีนี่มากกรรมเนี่ยเขาก็จะมีแบบสาวๆมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมานะคะซึ่งเราก็เป็นเราแล้วก็เราก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคือบางครั้งก็คิดเหมือนกันนะคุณมาลงว่าจะมีคนที่สมัยนี้จะรู้จักกินผักได้สักกี่อย่างรู้จักกินใช้สมุนไพรสักกี่อย่างเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็สะดวกสบายมีอะไรก็วิ่งเข้าไปโรงพยาบาลดูแลตัวเองก็ไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จักไม่กระทั่งไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรเป็นสมุนไพรเม็ดพันธุ์ก็มีปลูกต้นไม้ก็ใหม่เป็นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชนบทเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็หาอาหารจากธรรมชาติได้น้อย แล้วก็แหล่งอาหารจากธรรมชาติก็ลดลงเพราะฉะนั้นในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าต้องรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเปราะบางหลายคนก็บอกว่าต้องมันตื่นตูมแต่ต้องก็เราเตรียมตัวเราไม่ตื่นตูมถึงไม่มีอะไรเราก็มีความสุขได
8: ้
7: นะคะปลูกต้นไม้สวยๆแล้วปูโรงยาไปปลูกสวยๆก็ได้
8: เหมือนไม้ประดับใช่ไหมปูโรงยาใบมันสวยไม้ประดับครับผม
7: เพราะว่าคนภาคกลางอย่างเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นยาคล้ายๆกับใบพลูเลย
8: ครับครับ
7: ใช่ค่ะเป็นไม้ประดับที่สวยสวยจริงนะฮะใบก็สีแบบสีเขียวมีลายสีถู
8: กมีลายใช่ใช่ครับใบเหมือนใบพลูทรงเดียวกับใบพลูแต่ว่ามันมีลวดลาย
7: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหาอะไรพันๆให้เขาเนี่ยแล้วก็แตกหน่อแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้แล้วก็แบบว่าใช้เป็นยาก็ได้เป็นไม้ประดับก็สวยนะคะหอมแท้นี่ก็เป็นทั้งยาและอาหารกระเพราก็แน่นอนว่าเป็นกระเพราที่เรามีความจำเพาะมีขนนิดๆกลิ่นหอมแล้วเราจะเป็นคนขายกระเพราซึ่งปลูกกระเพราเองที่เชียงใหม่เท่านี้นะคะที
8: ่
7: ปลูกกระเพราเองแล้วผัดกระเพราอย่างเดียวเนี่ยคือแบบเชี่ยวชาญในการผัดกระเพราปลูกเอง
8: ผัดกระเพราอย่างเดียวนี่แหละนะขายได้กินดิบขายดีไอ้ตัวพูลงยาเนี่ยกินยังไงกินสดหรือว่า
7: เขาพูลงยาเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นยาเลยค่ะเอาไปทำเป็นยาเป็นพืชที่ทางภาคใต้เนี่ยเอามาแล้วประทาปูนกินกับหมักมันใบพลูด้วย
8: กินแบบใบพลูกินหมักก็ได้
7: ใช่ค่ะเป็นยาแก้แบบกลาเกลื่อน
8: ลดผิวหนัง
7: ที่เสียดวงทวารคือแบบใช้แก้อักเสบแก้แผลทำให้แผลสมานได้เร็วลดอาการปวดบวมของแผลแก้พวกเลือดกันหน่อยเหมือนกันได้เลยนะครับงั้นพลูกับพลูลงยาเนี่ยใช้เหมือนกัน
8: ทั้งภายนอกแล้วก็กินได้ด้วยพลูลงยา
7: แล้
8: วก็ทาด้วย
7: คือแบบว่าไม่ได้กินเป็นอาหารนะคะ
8: กินเป็นยา
7: ใบพลูนี่แหละ
8: อ๋อแล้วที่พิลึกพิลังนี่คือทาใช่ไหม
7: แค่กากเกลื่อนค่ะปูนี่เป็นยารักษากากเกลื่อนนะคะเป็นตัวที
8: ่กาก
7: เกลื่อนใช่ค่ะเป็นตัวที่คือใบพลูเนี่ยแบบสวยแล้วก็เหมือนใบพลูมีประโยชน์คือพลูเนี่ยเป็นสมุนไพรนึงที่ในอดีตเนี่ยเป็นตัวที่แก้พวกช้ำบวมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแก้เสร็จทีเป็นนิสิตทวารเข้าไปประคบ

0: ที่รักษาพวกเลือดกำเดาไหลอันนี้ก็จะทำแผ่นพับนะคะแล้วก็ไปชงกินเนี่ยเขาก็ไปกินนะในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยพ่อหมอที่มีใช้ใบพลูลงยาเหมือนกับใบพลูเนี่ยก็เอาไป 3-5 ใบต้มน้ำแล้วก็ดื่มอุ่นๆนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของพวกความดันเบาหวานเขาก็ดื่มมาเป็นประจำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทั้งองค์ความรู้ซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็คนที่รู้ว่าใบพลูลงยาเนี่ยกินเหมือนใบพลูกินเหมือนปูนกินหมากแล้วสับปูนใบพลูเนี่ยก็อายุเยอะแหละคือสามเหลี่ยมภาคใต้ที่ต้องลงไปเนี่ยนะเป็นพี่น้องมุสลิมคนพุทธหลายคนก็จะมองพี่น้องมุสลิมแบบแตกต่างหรือมีปัญหาหรือเป็นผู้ก่อการร้ายเลยจริงๆไม่ใช่เลยนะคะพี่น้องมุสลิมชาวบ้านเนี่ยแบบมีน้ำใจใจดีแล้วก็มีวัดปฏิบัติเหมือนกับทุกศาสนาที่มีทั้งคนที่แตกต่างกันดีไม่ดีก็ปะปนกันไปนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยพ่อหมอเหล่านี้หรือชุมชนเหล่านี้เข้าไม่ถึงการรักษาก็พูดไทยก็ไม่ได้ต้องเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่น้องที่เป็นอาสาสมัครที่นั่นน่ะไปถอดความรู้เพราะฉะนั้นต้องว่าคุณค่าของโพลงยามันไม่ใช่แค่ต้นไม้สวยๆอ่ะมันคือองค์ความรู้ที่สูญหายแล้วเราเองก็เหมือนกับไปคว้าเอามาไว้ซึ่งสักวันหนึ่งอาจจะมีคนที่ไปพัฒนายาจากโพลงยาก็ได้นะคะเหมือนกับที่เราเนี่ยเอาไปผู้เบสเนี่ยคือความรู้จากหมอยาพื้นบ้านเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังเป็นประจำก็คงจะพอจำได้ว่าก็ไม่เดินป่าเจอชาวบ้านเอามาเสด็จพังพรตัวเมียหรือพญายอเอามาทำเป็นยารักษาเริ่มรุงสวัสดิ
1: ์ครับ
0: พอได้รับการยอมรับจากในโรงพยาบาลต้อมก็พัฒนาของต้อมมาเรื่อยๆเอามาทำเป็นยาแก้ไอ้น้ำมาขำป้อมซึ่งท่านผู้ฟังที่เคยชิมเอ้ยแต่ชิมกับของยี่ห้ออื่นเลยนะคะยี่ห้ออื่นก็ทำทีหลังพอเราทำเสร็จแล้วเป็นประมาณ20บริษัททำยาแก้ไอ้น้ำมาขำป้อมแต่เราก็ภูมิใจไหมก็ภูมิใจเลยเหมือนคนถังทางอ่ะแต่คนถังทางรู้ไหมว่าน้ำก็เกี่ยว
2: โดนไ
0: หม
2: ผมโดน
0: ไปไปด้วยผีจอดก็ไปไปด้วยล้อ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นี่คือคนถังทางอ่ะเราทำแบบใช้สังฆาตรักษาฤทธิ์ดวงทวารในโรงพยาบาลมังกาซีดินเปลือกมังคุดอะไรเหล่านี้ก็เริ่มจากอภัยคูเบตนะคะหรือไม่กระดูกไก่ดำตัวนี้ดังมากมัสคูลสเปรแล้วก็มีคนก็ตามมากระดูกไก่ดำมาเต็มเลยหูแต่ก่อนหน้าไปขึ้นทะเบียน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันลำบากจริงแล้วก็ล่าสุดนะที่เล่าให้ฟังว่าเรามาค่อนข้างไกลท่านที่จะได้รับหนังสือก็ได้อ่านข้างหลังก็จะบันทึกไว้ว่าเราเป็นเรียกออริจินเนเตอร์เริ่มต้นของเรานี่แหละนะคะส่วนฟ้าพาโลเจนชมิ่นชันเนี่ยเป็นงานวิจัยก็ไปจบใหม่ๆเนี่ยรัฐบาลเลยเอามาส่งเสริมแล้วเราก็เอาฟ้าไทยจนที่มิ่งชันเนี่ยเอามาใช้ในโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นก็มีการวิจัยไอ้อภัยเมาส์สเปรย์นี่แหละแก้เจ็บคอเกี่ยวกับฟ้าไทยจนเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับนอกนั้นก็มีงานวิจัยของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ที่เราเอามาในรูปแบบวันเปลี่ยนก็เริ่มจากโรงพยาบาลเรานี่แหละนะคะแล้วก็ตัวที่ดังตอนนี้อีกตัวนึงคืออภัยบีคือคลินิกปีกบัวแดงซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยเอาใช้เครื่องมือวัดแต่ในคนเลยให้กินวันละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นปรากฏว่ามันเป็นล้างคราบเรียกว่าที่เป็นตัวโปรตีนที่มันจะไอ้คราบที่มันจะเป็นพิษอ่ะแล้วก็ไปลดการสร้างโปรตีนให้เป็นพิษและเพิ่มฟังก์ชันสมองอาจารย์แอ๊กตอนแรกก็แบบไม่ได้หวังนะแบบเฉยๆเหมือนพี่ต้องให้ทำก็ลองทำนะแล้วออกมาทุกคนตื่นเต้นนะคะแล้วก็ที่เล่าไปฟังแต่ครั้งที่แล้วว่าต้องไปต่างประเทศแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์อันหนึ่งมาเยอะมากก็คือเพชรสังฆาตซึ่งอยู่ในรูปของยาเป็นกระปุกเลยเป็นสิบเลยซื้อมาหลายบริษัทเลยแล้วก็ต้องก็มีตำราเก่าๆบอกเพชรสังฆาตเนี่ยนอกจากรักษาฤทธิ์ดวงทวารแล้วเนี่ยยังรักษาพวกกระดูกนะคะหลายคนก็เอาที่รักษาฤทธิ์ดวงทวารไปกินตำรับต้องกินได้เพราะว่าตัวที่อยู่กับฤทธิ์ดวงทวารคืออัคคีทวารในตัวนั้นก็แก้เสพแก้ปวดด้วยก็เสริมฤทธิ์กันก็ไม่ได้ตำรับต้องก็เฉยๆนะที่จะกินแบบดั้งเดิมแต่ทีนี้เนี่ยก็ไปโคกับทางมหิดลหาตั้งแต่ต้องปลูกกี่ปีปีนึง

0: ไปจากของเราในปีครึ่งอยู่แล้วแล้วก็หาวิธีควบคุมคุณภาพแล้วก็งานมากกรรมเนี่ยอย่างที่ต้องพูดครั้งที่แล้วว่าเราไปฉลองกันไปเฉลิมฉลองกันว่าเราได้อย.ผ่านให้แล้วแหละให้เราแล้วในการอนุมัติเพศสังฆาตในการบำรุงกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนคือประจำเดือนเนี่ยแบบหมดประจำเดือนแล้วกระดูกผู้หญิงกระดูกพรุนง่ายแต่ถ้าเกิดคนที่แบบกระดูกแตกกระดูกหักเนี่ยตัวนี้ต้องไปคิดว่ามันก็ทำให้ดีขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้นะคะของผู้หญิงเนี่ยที่แบบมีปัญหากลัวจะกระดูกจะพรุนเนี่ยก็ใช้เพศสังฆาตซึ่งได้ทะเบียนตอนในฐานะกรรมสุนทรีย์ที่เราจะไปเปิดตรวจครั้งแรกนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีใจมากๆก็คือได้ทะเบียนเพศสังฆาตดีใจมากๆที่ตัวไพบีเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันจะไปชะลอความเสื่อมของสมองจริงๆแล้วทำในสัตว์ทดลองมาทำครั้งแรกอาจารย์แอ๊กก็ทำเรื่องกิบอไพบีหรือกิบกระแดงอาจารย์แอ๊กเข้าไปเรียนโท
1: ร
0: ต้องไปฆ่าหนูกลับมาตัวพร้อมเลยนะแบบเขาไปคนหล่อแล้วรักษาหุ่นกลับมานี่แบบทำงานหนักมากแล้วก็วันหนึ่งที่เขาโทรมาพี่ต้อมโหตื่นเต้นมากตอนนี้เขาเรียนโทรอยู่เน
1: า
0: ะหนูที่ตัดเนี่ยไอตัวของอภัยบีเนี่ยมันเข้าไปในสมองไปเรียกว่าไปลดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่จะไม่สมองนี่ถูกทำลายมันเข้าเนื้อสมองได้แล้วก็มันเพิ่มความเรียนมันเพิ่มความจำในหนูที่ทำให้สูญเสียความจำทั้งระยะสั้นระยะยาวอาจารย์แอ๊กก็ทำงานหนักมากได้ตีพิมพ์ประมาณนานาชาติใน10เปเปอร์รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพแล้วก็ตีพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ย1เปเปอร์ได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลของคณะเภสัชที่ขอนแก่นด้วยอันนี้ก็ทำงานกับเครือข่ายงั้นมากกรรมนี้ก็คือเราจะมีเรื่องนี้ไปเล่านะคะจะมีกองเชียร์ของเราเจอหน้ากันทุกปีนะคะบางทีมีบางคนหายไปก็ใจหายยังอยู่ไม่น่าก็ปีนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังนะคะว่ายังไงก็ไปพบกันนะคะที่Impact เมืองทองธานีปีนี้เราอยู่หน้า8เก่าเป็น12ตอนนี
1: ้
0: เป็นเมนที่เดินแบบฮอนที่แบบเป็น8ให้อยู่หน้านะคะก็เหมือนเดิมเราก็คิดว่าเราเป็นคนเดิมหลายคนก็บอกว่าไม่มีอะไรใหม่สิ่งที่ใหม่คือความรู
1: ้
0: ที่หมุนเวียนสิ่งที่ใหม่ก็คือความตั้งใจที่อยากจะเก็บความรู้ไว้ให้กับแผ่นดินในรูปแบบของตำราในรูปแบบของการสาธิตมีสมุนไพรเอาไปฝากซึ่งปีนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์หมดนะคะไปภูโรงยาก็ทำเป็นชาได้นะคะแล้วก็มีหนังสือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งน้องก็ทำเรื่องครีมกันแดดซึ่งวัดจริงแล้วก็คิดว่ากันได้ดีนะคะเขาก็ในส่วนเครื่องสำอางเขาก็สู้กันเต็มที่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็คิดว่าท่านผู้ฟังไม่ผิดหวังเพราะต้องจะบอกน้องๆเสมอเลยว่าอย่าให้ประชาชนที่เดินทางมาในผิดหวัง
1: อ
0: ย่างไรก็แบบว่ามาซื้อของที่ได้ลดราคา
1: ราคาพิเศษเลย
0: ราคาพิเศษแล้วก็
1: มี
0: ของแถมแล้วก็มีความรู้เนี่ยจะอาสาราไปคุย
1: ค
0: ืออาจารย์อาสาราเนี่ยที่ต้องชอบนินทาเป็นไม่เป็นเด็กเรียนแล้วก็ถ้าถามเรื่องหนึ่งนะคุณเธอเขาจะเล่าจนบางทีเราก็ยืนขาแข็งที่จะฟังเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละเขาตัวจริงตัวจริง
0: ไม่ตัวจริงตัวจริงแล้วก็ต้องเองก็ไป
1: แฟนคลับก็เยอะนะแฟนคลับก็เยอะนะอาจารย์อา
0: ใช่ใช่ใช่แต่แรกนี่แบบจะไปไม่ไปแต่หลังแบบมีแม่ไปโรงพยาบาลมีวันหนึ่งจะขอสี่โมงจะขอไปหาแม่หน่อยอะไรเงี้ยก็เราคิดว่าเราเป็นอะไรที่แบบอย่างที่บอกคุณมรมว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยหรือแบบไม่รู้นะแต่สิ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงกับสังคมชุมชนมีอะไรแบ่งปันกันคือจะคงไว้ทั้งสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่แบบเราเป็นเรามาตั้งแต่ออกมาคุยกับคุณมาโลมันจะ47จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวนี้ก็โลกก็เปลี่ยนไปมากมายแต่สิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตอนที่ไม่มีเราก็สบายสบา แต่ตอนที่มีเราก็จะตื่นเต้นกันพักหนึ่งช่วงที่แบบช่องแคบเฮอร์มุดปิดเนี่ยโอ้โหทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องของสถานการณ์แต่พอเปิดแล้วทุกคนก็จะลืมแต่ต้องคิดว่าอะไรจะเกิดก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีการเต็มตัวพึ่งตนเองค่ะอย่างที่สำคัญก็คือความรู้นะคะแล้วก็คิดว่างานมหกรรมถุนไทยปีนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพราะแม่พี่น้องแบบว่าเราก็เป็นแก่สุดแล้วเนาะเพราะเราจะไม่มีแรงเดินแล้วแม่เราก็ไม่มีแรงเดินแล้วก็เชิญพี่ๆน้องๆเลยกันนะฮะที่แบบว่าไปร่วมงานนะคะแล้วก็ไปเหมือนกับไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็เหมือนเดิมคือมีแจกหนังสือนะคะมีแจกหนังสือมีแจกต้นไม้มีความรู้ใหม่ๆมีรายการเวทีปีนี้อาจารย์สองก็จะลงมาช่วยมากขึ้นเพราะอาจารย์สองอาจารย์แอ๊กนี่ก็จะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับการวิจัยค่ะค่ะงานปีนี้ก็คงเป็นปีหนึ่งที่อภัยมุเบศก็ไม่เคยน้อยกว่า
1: ค
0: ือทำเต็มที่ของเรานะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่คงจะมอบให้ท่านผู้ฟังในสิ่งเดิมๆที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะคะในสิ่งที่เราทำมานะคะปีครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำในเรื่องของเครื่องสำอางจริงๆตัวอื่นมันเขาไม่ให้เราแจกนะคะ แล้วเขาก็ห้ามต้องแจกไอ้นั่นแล้วห้ามแจกแบบว่าตัวของอินสแตนต์ยาชงอ่ะชงไม่ใช่ชงบัญชานะที่แบบว่าตัวที่แบบละลายชงผงชงละลายเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่า
1: ขิงมะขามป้อมขิงมะขามป้อมกับไอตัวตรีพลาตอนนี้ปรากฏว่าผลิตไม่ทัน
0: ใช่ค่ะก็เป็นตัวนี้วันนี้ไม่พอขายพี่ต้อมงานมหกรรมอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบดีใจที่ได้ส่งมอบให้ท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังที่ได้รับไปก็คงจะโชคดีคือการดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยเนี่ยสำคัญตัวอย่างเช่นอภัยบีเนี่ยตอนที่เราเป็นแล้วเนี่ยอัลไซเมอร์มันรักษาไม่หายมันไปแล้วไปเลยนะคะการที่เราป้องกันไว้ก่อนมันก็จะเรียกว่าป้องกัน
1: ดีที่สุด
0: ความเสื่อมที่ไม่อาจแก้ไขได้นะคะ
1: ค
0: ่ะในเรื่องของสิ่งที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังวันนี้นะคะต้าเมงก็คิดว่าหน้าฝนเนี่ยยังไงก็เป็นมังคุดก็ต้องรู้สึกว่าไม่อยากให้อะไรพื้นๆเหล่านี้มันหายไปอ่ะคือมันถูกแล้วก็แบบมันถูกและดีอ่ะคือมันไม่ได้ราคาต่ำมากแต่ว่าคนที่แบบคือมังคุดเนี่ยถามว่าต้องทำในการซีดีรักษาแผลเพราะต้องการทดแทนยาฆ่าเชื้อแผนปัจจุบันรักษาแผลทำให้แผลหายเร็วก็มีการรีวิวในการใช้ในเรื่องแผลกดทับแผลเบาหวานในต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟันพวกสบู่พวกสบู่เหลวอะไรเหล่านี้เนี่ยในหน้าฝนนี่เหมาะจริงๆคือทำให้กลิ่นตัวสิวอะไรมันๆเนี่ยลดลงคือคิดตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ปุ้ยเนี่ยนี่เราแอบนินทาว่าแต่ละตัวมีประวัติหมดเลยเพราะอาจารย์ปุ้ยเนี่ยผิวจะมันเราก็จะเป็นสิวตามตัวดังนั้นก็คือลดพวกอับชื้นต่างๆเพราะฉะนั้นมังคุดนี่ก็จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะที่จะมอบท่านผู้ฟังในหน้าฝนก็เป็นชุดมังคุดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟัง
1: เซฟมังคุดเดิมเซฟนะครับ
0: ค่ะซึ่งท่านผู้ฟังไม่รู้ท่านผู้ฟังที่อาทิตย์ที่แล้วได้รับไปหรือยังแต่น้องแนนนี่จะเร็วมากจะส่งมาวันนี้ได้เลยนะคะ
1: ค่
0: ะจะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบท่านฟังในวันนี้นะคะ
1: โอเคเลยครับเป็นเซตมังคุด1เซตนะโอเคครับดร.พักเลยใช่ไหม
0: พักเลยค่ะ
1: พักเลยพักเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะจะจัดต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนกรกฎาคม2ถึง5กรกฎาคมที่เดิมครับ2ถึง5กรกฎาคมที่เดิมที่ Impact เมืองทองธานีฮ.11และฮ.12 นะฮะถ้าไม่ผิดก็คือซุ้มของอภัยภูเบศรเนี่ยอยู่หน้าฮอ12เข้าไปก็จะเอเลยนะครับเราจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมด้วยใจของคนอภัยภูเบศรที่จะมอบให้กับแฟนคลับของเรานะครับทำเต็มที่นะฮะสมุนไพรวันละตัวนะหอมแท้รางจืดหนองทะเลพลูลงยากะเพราป่านะครับ4วัน4ตัวหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่ม16เล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมบอกว่ากำลังเตรียมตัวพิมพ์แล้วนะฮะกำลังจับระบบอยู่นะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติน่าสนใจทีเดียวนะครับเล่มนี้มีติดตัวไว้นี่เลยว่าอุ่นใจได้เลยนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นเปิดเช็คเปิดดูอ้าวใช้ตัวนี้แทนก็ได้ตัวนี้ก็ดีก็สามารถใช้แทนได้นะครับอาจจะไม่ต้องเข้าไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลถ้าดูอาการแล้วมันพอไหวก็ใช้สมุนไพรของเรานะเป็นทางเลือกได้นะฮะ2-5กรกฎาคมนะครับงานมหกรรมสมุนไพรชาติอยากให้คนที่มีเวลาพอมีเวลาสะดวกไปพบกันนะปีละครั้งปีละครั้งสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11ฮ12 2-5 กรกฎาคมครับหลังสปอร์ตหลังสปอร์ตผู้ฟังที่ต้องการของที่ระลึกต้องการสอบถามปรึกษาปัญหากับทางรถต้อมนะเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888 02-276-3888ขอกติกาเดิมแล้วกันเนาะเอา3สายแรกเป็นสายที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับ3สายแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยหลังจากนั้นนะต้องเกิน3เดือนนะครับต้องได้ของเคยได้ของแล้วเกิน3เดือนนะถึงจะมีโอกาสได้ของที่ระลึกในค่ำคืนนี้เป็นชุดมังคุด1เซตจากทางดร.ต้อมนะครับหลังเบรกกับหลังเบรกโทรเข้ามานะฮะ02-276-3888ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: แม่ลืมปิดแก
4: ๊
3: ส
4: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
5: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
3: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
3: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
9: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
11: แม่ตากกลัวมังคุดไว้ทำไมครับ ับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
12: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
11: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
12: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
11: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
12: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
13: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-276-3888 3สายแรกขอเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ของที่ลึกนะครับจากนั้นขอเป็นต้องได้เกิน3เดือนแล้วนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรแล้วนะฮะสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
14: จากอำเภอกำแพงแสนค
1: ่
14: ะ
1: อำเภอกำแพงแสนยังไม่เคยได้ของที่ลึกหรอ
14: ได้แต่มันนานแล้วค่ะ
1: งั้นไม่ได้ครับต้องรอ3สายแรกก่อนนะขอ3สายแรกเป็นสายที่ยังไม่เคยได้นะครับขออนุญาตตัดสายเลยแล้วกันโอเคอ่ะมาครับท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ลึกขอ3ท่านก่อนนะได้แล้วรอก่อนนะเอา3ท่านแรกเนี่ยต้องยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
1: ยังไม่เคยได้นะ
15: ยังค่ะฟังมา20ปีขึ้นแล้วแต่โทรไม่ได้สักทีค
1: ่
15: ะ
1: โอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรอ
15: ใช่ค่ะ
1: ฟังอยู่ที่ไหนครับ
15: อยู่อยุธยาค
1: ่
15: ะ
1: อยุธยาเนาะ
15: ค่ะแค่นั่งสมาธิของในสมาธิเลยจะบอกขอโทษติดสักครั้งหน
1: ึ่
15: ง
1: เถอะติดแล้ว
15: ค
1: ่
15: ะ
1: มีอะไรจะคุยกับดร.ต้อมฟังมา20กว่าปีเชิญครับ
15: ค่ะดร.
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ค
16: ่
15: ะแต่พวกเนี่ยแต่เป็นคนที่รู้ว่านะนับถือดร.มากภูมิใจที่สุดในตัวดร.เลยค่ะ
16: ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะมีกำลังใจค่ะ
1: มียุครุ่นบุกเบิกแล้ว20กว่าปีเนี่ยนะ
15: ค่ะ
1: โอเคครับ
15: ตื่นเต้นมากที่โทรติดเนี่ยนะคะไม
1: ่
15: ต้องการช้าแบบว่าเดี๋ยวจะขอถามก่อนนะคะ
1: เชิญครับเชิญครับ
15: อายุ70กว่าค่ะแต่ว่าเนี่ยนั่งพับเพียบแบบนั่งไม่ได้ครับแบบว่ามันจะดกค่ะแล้วก็นั่งแบบว่านั่งขัดสมาธิเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องนั่งคนที่มีค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ
16: ที่อาการเข่าเสื่อมค่ะเข่าเสื่อมเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะเขาเป็นข้อห้ามเลยนะคะมันจะต้องแบบว่าไม่ให้แบบนั่งขัดสมาธินั่งอะไรที่มัน
1: เปีย
16: ก
1: ไปตรงนั้น
16: นะคะ
15: ค่ะแล้ว
1: มี
15: ว
1: ิ
15: ธ
1: ี
15: ใดไหมคะ
16: มันเป็นความเสื่อมของร่างกายอะค่ะซึ่ง
1: อย่าไปฝืนนั่งไม่ควรฝืนนั่งใช่ไหมควรจะนั่งเก้าอี้ดีกว่าควรจะนั่งเก้าอี้ดีกว่า
15: ด็อกเตอร์คะ
16: จ้า
15: หนังสือแกงส้มกับผักดองเนี่ยยังมีพร้อมหลงเหลือมั้งไหมคะเนี
16: ่
15: ย
16: ได้ค่ะจะต้องส่งให้เป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการที่อยู่กันมายืนยาวเลยค่ะ
15: ขอบคุณ
16: มาดองโน้ต
1: ได้ผักดองกับแกงส้มนะ
16: ผักดองนี่เดี๋ยวเป็น
1: ชีส
16: ผักดองอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ซี
16: ผ
1: ัก
16: ดองมันยังไม่สมบูรณ์ต้อมจะส่งฉบับโรเนียวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้อมหลังเยอะเสร็จงานมากกรรมเดี๋ยวต้อมจะทำแบบสวยๆเลยค่ะ
1: เอาแบบชุดที่เป็นโรเนียวก่อนเน
15: าะขอให้ดร.นะคะจงเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเลยนะคะลูกคุณบรมได้นะคะ
1: โอ้สาธุขอบคุณมากค่ะ
16: สาธุค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าตอนเนี้ยเราสูงอายุแล้วอย่าไปเพิ่มแรงดันให้กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะ อะไรที่ไปเพิ่มแรงดันเนี่ยก็แบบจะไปทำแล้วก็ไปวัดก็หาเก้าอี้
1: ตัวเตี้ยแล้วหาเก้าอี้แล้ว
16: ตัวเตี้ยไปนั่งฟังเทศเดี๋ยวนี้เขาก็มีแล้วนะคะอย่าไปฝืนนั่งสมาธิมีแรงดันอะไรเงี้ยค่ะมีแรงดันให้ข้อเข่าอะค่ะ
15: อ
16: ๋
15: อค
16: ่
15: ะสมุนไพรของไทยภูเบศมีตัวไหนที่แนะนำ
16: ก็เพชรสังฆาฏค่ะเพชรสังฆาฏ
1: เพชรสังฆาฏแคปซูลเพชรสังฆาฏแคปซูลกับเถาวัลย์เปียงกินคู่กันก็ได้แต่ถ้าไม่ปวดกินเพื่อสังฆาตตัวเดียวก็ได้ครับ
15: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับ
15: เน
1: ี่
15: ยค
1: ่
15: ะดีใจที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวขอกลับ
1: โอเคครับโชคดีครับ
16: ด้วยค่ะ
1: โอ้รุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
15: สวัสดีค
1: ่
15: ะ
1: อ้าวต่อครับอีก2สายครับที่ยังไม่เคยได้อีก2สายมายังไม่เคยได้นะฮัลโหลคุยทางโทรศัพท์ครับ
17: สวัสดีครับ
1: ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะ
17: ครับ
1: ยังไม่เคยได้ตอนอยู่ที่ไหนครับ
17: สุพรรณบุรีครับผม
1: สุพรรณบุรีนะ
17: วังโหฟังมานานแล้วฟังมานานนักหน้าแล้วโทรศัพท์ไม่เคยติด
1: โอเคเอาวันนี้ติดแล้วมีอะไรจะบอกด้วยต้อมเชิญครับ
17: ขอบคุณมากครับผมโม่เป็นคนพิเศษจริงๆฟังอย่างเดียวได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างที่หมอบอกมาโรคเป็นโรคเข่านั่งนอนไม่ได้มา20ปีแล้ว
16: ก
17: ็อยู่ตรงนี้หนักไปทางไหนกันเหมือนตัวเหมือนหนักเหมือนแบกปูนไปเหมือนแบกปูนไปทำงานเหมือนแบกอะไรไปทำงานตัวเดินตัวหนัก
1: ลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพพยายามศึกษาความรู้เน
17: า
1: ะ
17: ได้หมอเลย
16: ทำไมมีวันจันทร์นะคะวันจันทร์เนี่ยจะมีอาจารย์หมอประพจน์มานะคะถ้าเราฟังที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่ามีอะไรเงี้ยโทรศัพท์เข้ามาถามวันจันทร์เลยค่ะคุณหมอเป็นหมอกระดูกและข้อโดยตรงเลยค่ะ
1: ก
17: ็ฟังทุกหมอเลยฟังทุกหมอจันยันวันศุกร
1: ์อ้าวดีครับเอาความรู้ไปใช้เอาความรู้ไปใช้โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับ
17: ขอบคุณมาก
1: ครับสวัสดีครับ
17: เขาได้ความรู้มาก
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วันนี้สายรุ่นเก่ามากันเยอะเลยอ้าวอีกท่านนึงอีกท่านนึงที่ยังไม่เคยได้ของที่ลึกอีกท่านนึงยังไม่เคยได้นะ
18: ศูนย์ที่เมื่อหน้า
1: 0866917644ชื่ออะไรคะ
18: คุณอมราพร
1: อมราพรนะยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะ
18: ย
1: ัง
18: เลยค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับมีคำถามไหมไม่มีนะ
18: มีคำถามค่ะ
1: เชิญเลยครับ
18: คนที่เป็นโรคหัวใจทานอภัยบีได้ไหมคะ
1: เป็นโรคหัวใจทานอภัยบีได้ไหมทานยาอะไร
16: คะใช้ทานวาฟารินไม่แนะนำค่ะทานวาฟารินทานยาที่ต้านการจับกันของเกล็ดเลือดนะคะเพราะเลือดจะออกง่ายค่ะ
18: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ทานยาวาฟารินอยู่หรือเปล่า
18: ทาน
1: อ๋อถ้าทานก็ไม่แนะนำให้ทานตัวไพรเวทคู่กัน
16: ค่ะอภัยบีค
1: ่
16: ะ
1: อ๋อไพรบีโอเคนะเคลียร์นะคำถามนี้จ้ะเคลียร์นะจ้ะโอเคครับโอเคครับแต่ถ้าจะทานก็ต้องเว้นหรือเปล่าหรือยังไงหรือไม่จะไม่แนะนำ
16: จริ งแล้วแบบว่าตัวมันพริกไทย
1: มันจะไปกระตุ้น
16: พ
1: ริ
16: กไทยนี่มันจะเติมฤทธิ์กันนะคะ
1: โอเคสายนี้ม
16: ีร้อนนะคะ
1: ครับสายนี้มีชื่ออยู่ไหม
19: มีค่ะ
1: คุณ
19: ศิลาค่ะ
1: คุณศิลาเหรอ
19: คุณศิลาค
1: ่
19: ะ
1: กอไก่สลุลอลิง
19: ใช่ใช่ค่ะ
1: สศาลา
19: คุณศิลาค่ะ
1: จอจานสระอีรอเรือสระอา
19: ค่ะค
1: ่
19: ะ
1: 0969647462เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช็คอีกทีนึงโอเคขอบคุณมากครับ
19: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะต่อครับมีละเวลาเหลือน้อยกุญจิตราสายนี้มีชื่ออยู่ใช่ไหมครับ
20: มีค่ะ
1: คุณ
20: วิไลทองเงินค่ะ
1: วิไลทองเงินนะ
20: ค่ะ
1: โอเคไม่มีคำถามนะ
20: มีค่ะ
1: เชิญครับ
20: ต้นหนอนไตหยากเนี่ยมันรักษาอะไรได้คะ
1: หนอนไตหยากครับสรรพคุณมีอะไรบ้างครับ
16: หนอนไตหยากเนี่ยเป็นตัวที่รักษาเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังค่ะคือจะเป็นตัวที่ฆ่าหนอน ฆ่าหนอนนะคะแล้วก็มันมีเมาได้นะคะแล
1: ้
16: วก็เป็นตัวพวกรักษาพวกกากเกลืออะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวเขาจะต้องกินมีเขาไปส่งเสริมในเรื่องของมะเร็งแต่ต้องคิดว่ายังไม่ค่อยชัวร์เพราะตัวมันมีฤทธิ์ทำให้เมา
1: ครับไม่แนะนำให้กินแก้มะเร็งเน
16: า
1: ะโอเคครับ
16: โดยมากที่รู้มาแก้อะไรหรอคะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา7นาฬิกาโดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา 2:00 น.ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทย สำหรับความพร้อมทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3-1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา5:00 น.กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8:00 น.และออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11:00 น.ปริมาสอนการรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระสัมปทาที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดผ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกักเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นส
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินไปอย่างช้านานในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไร้ฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจพนมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิปกวันที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองทางก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อนั้นมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเรามาดูลมหายใจในวันนี้สังเกตดูลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมเราอาจจะลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้สังเกตไว้จดจ่อไว้ดูอยู่เพ่งเฉพาะอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณด้านในโพรงจมูกบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นดอกไม้อาหารกลิ่นต่างๆนั่นนี่เรารับรู้ได้บริเวณไหนนั้นน่ะเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้แล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมคราวนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไปให้ตั้งจิตของเราไว้อยู่นะที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่แหละทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้มันเร็วสั้นช้าหรือยาวให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี้คือตามจังหวะของร่างกายมันเป็นเลยสังเกตดูเฉยๆนอกจากไม่บังคับลมกายอื่นๆของเราด้วยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังเกรงขาไม่ต้องให้ปล่อยขาหลังไหล่คอใบหน้าศีรษะคิ้วให้ปล่อยอย่างสบายสบายทำอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจด้วยกายด้วยความคิดของเราด้วยความคิดของเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับว่าจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราพยายามบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตจอยใจเราไปตามความคิดนั้นเนี่ยนี่โน่นเลยไม่ได้ไม่ได้แต่สังเกตดูลมเฉยๆความคิดก็ไม่ต้องบังคับ

ไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินความเพลินมันก็ลดลงไปเพลินตามไปก็ไม่มีรับรู้เสียงอยู่ภาพอยู่แต่ไม่เพลินตามไปนี่คือประเด็นพอไม่เพลินในขณะที่เรารับรู้นั่นเป็นยังไงมันจะเริ่มแยกออกจากกันสติจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวจากการที่เรามาสังเกตดูลมเฉยจะทำให้จิตของเรานั้นแยกแยะออกแยกแยะออกจากจิตเราก็อันหนึ่งผู้ไปรู้ลมก็อันหนึ่งไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปได้ยินความคิดนึกคือเนื่องต่างๆอารมณ์นั้นก็อันหนึ่งคนละอันละอันกันเริ่มแยกแยะดับพอสติเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจากสังเกตดูเป็นเริ่มแยกแยะได้กำลังมากขึ้นมากขึ้นทำไมมากขึ้นเพราะว่าเราตรึกตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังนะสติก็มีพลังไงพอสติมีพลังมากขึ้นมากขึ้นแยกแยะได้มันก็เป็นการแยกตัวออกมาจิตเราก็จะแยกออกจากความคิดความปวดที่ขาที่หลังแยกออกจากกันกายก็จะเป็นอันหนึ่งจิตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาแยกจากกันเหมือนน้ำบนใบบัวน้ำบนดอกบัวโดนน้ำอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันแยกจากกันรักษาจิตของเราด้วยสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งเอาไว้คือเจริญอานาปานสติรักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้โดยทำเป็นบทบัญญัติมีการจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นข้อบ้างเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างในทุกวันพุธช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะต้องมีการทำจิตให้สงบก่อนที่จะมาฟังหัวข้อนั้นเพราะท่านได้เตือนเอาไว้ถึงปริยัติที่เป็นหมู่พิษแล้วได้รับพิษได้รับโทษจากพิษหมู่นั้นจึงต้องมีการรักษาจิตไม่ให้มีความหยาบกระด้างแต่ให้มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะสมแล้วจึงสามารถไปจับงูพิษแล้วไม่โดนพิษงูทำร้ายได้การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็คือทำสมาธิกันก่อนด้วยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วการศึกษานั้นยิ่งจะเป็นประโยชน์เป็นขึ้นมาได้ผมก็ธรรมะที่จะพูดถึงในวันนี้คือการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างคนที่มีตาก็จะสามารถใช้ตามองเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกไหมเห็นสิ่งต่างๆได้ก็หาได้ถ้าเปรียบเทียบกับว่าถ้าคนตาบอดเนาะจะมองเห็นในที่ไกลไม่เห็นทำไงก็คำเอาต่อให้อยู่ใกล้ๆถ้าคำไม่เจอมันก็ไม่เห็นคำเจอแล้วจึงจะเห็นได้แต่ว่าถ้าคนมีตาอยู่ไกลๆแต่ตาดีนะก็เห็นได้แต่ถ้าตาไม่ดีหมายถึงตาสั้นก็เห็นได้ใกล้ๆเหมือนกันหรือถ้าตายาวไกลๆก็ไม่เห็นต้องเห็นไกลๆเป็นบางระยะที่มันจะชัดเป็นบางระยะที่มันจะไม่ชัดตาเนี่ยมันจึงสำคัญในการที่จะแสวงหาเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาพูดด้วยกันในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างสมัยก่อนในยุคพุทธกาลนั้นท่านผู้ฟังไม่มีแว่นตานะผมไม่รู้ว่าถ้าคนอายุเกิน40-50แล้วเนี่ย

แล้วเขาจะอ่านหนังสือยังไงนะก็คิดว่าจะมีแว่นขยายพิเศษใช้สำหรับในชนชั้นสูงหรือสถานการณ์อาจจะไม่ได้ว่าต้องให้อ่านอะไรมากก็มองทั่วไปก็มองเห็นอยู่นี้ส่วนคนที่สายตาสั้นเขาก็จะมีสำนวนนี้ด้วยซ้ำในยุคพุทธกาลว่าพอแก่มากแล้วเนี่ยเหมือนตาบอดคือตาเปิดอยู่มองเห็นอยู่แต่ไม่เห็นได้เป็นบางระยะคือบางคนอาจจะเป็นต้อกระจกบ้างอาจจะสายตาสั้นมากๆมองเห็นแค่ในระยะใกล้ๆมากๆเขาก็จึงใช้สำนวนว่าตาบอดแต่จริงเห็นอยู่แต่สายตาใช้งานได้ไม่ 100% เต็มที่ถูกจำกัดด้วยระยะบ้างถูกจำกัดด้วยปริมาณแสงบ้างจึงใช้สำนวนนี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นถึงความสำคัญของดวงตาว่ามันจะให้หาของดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรหัวข้อที่ยกมาในอังคุตรนิกายเป็นเรื่องของดวงตาที่แยกบุคคลเป็น3ประเภทคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตา2ข้างและหัวข้อที่มาในสนิทานสูตรสังยุตตนิกายเรื่องของกุศลอกุศลที่เริ่มจากธาตุให้ถึงการแสวงหาในทั้งสองส่วนจึงพูดถึงเรื่องการแสวงหาสองอย่างแล้วไล่ไปทีละอย่างตามฟังแล้วจึงค่อยนำมาอธิบายเปรียบเทียบกันเวลาเราจะเริ่มวิเคราะห์ทำความเข้าใจเรื่องอะไรตามฟังหลักการในทางคำสอนนี้คือต้องกลับมาที่หัวข้อกลับมาที่แม่บทกลับมาที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตรงที่ว่าท่านตรัสไว้บัญญัติไว้สอนไว้กล่าวไว้อย่างไรมีหลักการจากนั้นจึงค่อยขยายออกไปแตกออกไปให้ทั้งกว้างและทั้งลึกนี่จะเป็นหลักการในเรื่องของใต้ร่มพุทธบทนี้นะทุกฝั่งนะจะเป็นการทำให้หลักในการศึกษาของเราเมื่อใช้อย่างนี้แล้วจะไม่มีทางผิดพลาดได้เลยคือมันจะไม่เป็นการได้รับโทษจากการไปจับงูพิษนั้นแต่จะได้รับประโยชน์จากการไปจับงูพิษนั้นหรือซ้ำพอเรากลับมาที่อังคุตรนิกายส่วนนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้เรื่องของดวงตามาเป็นการจำแนกบุคคลได้3ประเภทคือจะพูดถึงในสมัยปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่เรียกว่าแว่นตาจากการศึกษาเรื่องดวงตาว่าคนมีตาสั้นก็มีตายาวก็มีเป็นต้อกระจกต้อหินมีโรคแบบต่างๆมีหมอเฉพาะทางที่เราเรียกว่าจักษุแพทย์นี่นะแล้วเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนที่ไม่มีศาสตร์เรื่องนี้เลยหมอก็รักษาทั่วไปเอามองไม่เห็นตาบอดก็เย็บปิดให้เนี่ยนะดังนั้นเวลาที่จะพูดถึงคนตาสั้นตายาวเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีนี้มันไม่มีการค้นพบอันนี้เพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าไอ้คนไหนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องใดมากหรือน้อยก็จะพูดถึงว่ามีตาเดียวหรือมีสองตาถ้าสองตาก็มองได้ชัดหน่อยตาเดียวก็มองได้ไม่ชัดหน่อยไม่มีตาเลยตาบอดก็มองไม่เห็นเลยแต่จึงใช้ลักษณะที่ว่าจำนวนดวงตามาในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่ว่าดีหรือไม่ดีนะนี่ครับพระเจ้าอธิบายข้อนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทซะก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนมีสองตาโดยตามตัวอักษรเป๊ะๆอย่างนี้แล้วนี่จะมามีคุณสมบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ถ้าเราพูดถึงในสมัยปัจจุบันก็มันจะเริ่มเห็นชัดเจนได้มากขึ้นยิ่งตรงที่ว่าคนต่อให้มีสองตาแต่ถ้าตาสั้นหรือเป็นต้อหรือตายาวมันจะมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละต่อให้มีจำนวนตาสองตาก็ตามนอกจากว่าคุณเอาแว่นมาใส่หรือรักษาต้อกระจกต้อหินอะไรไปเรียบร้อยแล้วมีสองตาจริงๆได้ชัดอยู่เหมือนกัน
ด้วยเหตุนี้เอาเรื่องของจำนวนดวงตามาในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติลงไปว่าเป็นที่ว่าตาบอดหมายถึงยังไงตาข้างเดียวยังไงตาสองข้างยังไงท่านให้ความหมายไว้ยังไงโดยเอาเรื่องการหาทรัพย์และเรื่องกุศลมาเป็นตัวเปรียบเทียบในดวงตาแต่ละข้างว่าถ้าไม่มีตาเลยข้างที่จะหาทรัพย์ได้ก็ไม่ได้ข้างที่จะให้รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลก็ไม่เห็นเราไล่ไปทีละข้างตัวบังข้างที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องโภคทรัพย์ท่านอธิบายถึงความที่มีไหมถ้าไม่มีหาได้ไหมถ้ามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมนี่คือส่วนของโภคทรัพย์มีตัวอย่างเรื่องของจุลกะเศรษฐีคือโพธิสัตว์ที่เกิดในสมัยก่อนชาติก่อนที่ว่าสามารถตั้งตัวได้เงินแสนเงินล้านจากซากหนูตายตัวเดียวทำไมเขาถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นอ่ะของเขามีตาไงตานี่ไม่ใช่สามีของยายนะแต่ตาเนี่ยดวงตานี่แหละที่ให้เห็นว่าเอ้าหนูตานี่เป็นโอกาสโอกาสทำไงขายไปเป็นอาหารแมวสิโอ้ยมันจะขายได้เท่าไหร่มันไม่ได้แสนได้ล้านขายได้กากระนิกเดียวกากระนิกหนึ่งนี่มันน้อยมากนะว่ากาจิกข้าวขึ้นไปหนึ่งปากของมันเนี่ยได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นมูลค่าของหนึ่งกากระนิกซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมเอาพอขายได้เป็นอาหารแมวได้เท่านี้ก็ไปซื้อชิ้นอ้อยต้นอ้อยแต่แรกเอาไปซื้อเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆมาโอ้ยก็คนขายอ้อยแล้วเขาก็ตัดเหลือเยอะแยะเขาก็เอาไปหนึ่งกากระนิกก็ขายให้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเอาชิ้นอ้อยที่หั่นทันแล้วนั่นแหละเอาไปบริการคนที่เก็บดอกไม้กลับมาจากป่าบางคนที่เก็บดอกไม้ก็ให้ดอกไม้เป็นค่าแม่อุตส่าห์เอาน้ำอ้อยไม้กินดีชอบแล้วก็เลยเอาดอกไม้ที่แบ่งได้นั่นแหละไปขายรวบรวมเงินได้แปดกหาปณะมีโอกาสพอเหมาะพอจอบสามารถไปเก็บขยะเอาพวกกิ่งไม้มาทำเป็นฟืนสำหรับอบหม้อทำหม้อได้เงินมาอีก16กหาปณะเห็นลู่ทางช่องทางในการทำเงินต่อไปเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องมีตาเหมือนกันทั้งฝั่งในสมัยปัจจุบันคนเราเห็นโอกาสไม่เหมือนกันนะที่แปลงเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมาดูบอกว่าที่อยู่ในย่านนี้ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เวิร์กไหวเด็กคนหนึ่งมาดูบอกเฮ้ยตรงนี้เราซื้อไว้มันจะเป็นเงินในอนาคตที่แถวนั้นคือตรงไหนอะรามคำแหงนี้สุขุมวิทอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นแปลงนาเป็นอะไรไม่มีใครสนใจแต่ที่นี่โอ้เมืองมันขยายไปทางนั้นมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายคนก็จับจองซื้อเอาเปลี่ยนมือกันมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเอ้ามันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ทำไมคนหนึ่งเขาเห็นในคนหนึ่งก็ไม่เห็นล่ะเขาไม่มีตาในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นี่คือตาข้างที่หนึ่งส่วนตาข้างที่สองคือตาที่จะให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดทำแล้วมีโทษไม่มีโทษสิ่งใดทำแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นสิ่งขาวสิ่งดำสิ่งเลวสิ่งประณีตรู้ได้หรือบางคนมันจะไม่รู้ได้เลยหรอก็ตาผู้ฟังเป็นผู้ฟังธรรมผู้ฟังก็มีตาข้างนี้ไงรู้ได้ไงแต่สำหรับคนที่บางทีก็มีตาข้างเดียวเห็นแต่ทรัพย์อย่างเดียวนี่เขาจะไม่ค่อยได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่ว่าแล้วทำไมฉันจะต้องแบบว่ารักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้ด้วยล่ะก็สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็ยกเลิกเขาสิอย่างนี้เป็นต้นก็หรือว่าก็ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งดูเอาที่ว่าผลประโยชน์มันจะเกิดตรงไหนเกิดกับพวกตนของตนต่อให้หน้าหลังจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ทำซะหน่อยเพราะว่ามันคือจะได้เกิดประโยชน์กับตนและพวกพ้องอีกต้นแสดงว่ามีตาเดียวไม่ได้มีสองตาและตาที่สองนี่ที่ว่าให้รู้ถึงกุศลอกุศลนั้นตัวฝั่ง
คือหมายความว่าเขาจะเห็นรอบด้านกว่าเอาอย่างง่ายๆว่าแทนที่จะได้เงินได้ทองมานะเราก็ถึงโภคทรัพย์ที่มีแล้วก็เพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีก็มีมาที่ฉันยังไม่มีทำยังไงอ่ะเราเห็นคนนั้นก็มีนี่เราเพิ่งเข้าธนาคารไปแล้วเบิกเงินแสนออกมาเราก็ไปเอามาเลยเอามาเลยเพราะฉันไม่มีฉันอยากมีฉันก็ไปเอามาต้องคุณเอามาอยู่หน้าธนาคารคุณก็ถูกตำรวจจับก็ดิเพราะฉะนั้นว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าอะไรทำแล้วมีโทษหรืออะไรทำแล้วไม่มีโทษเนี่ยก็ไปเอามาเลยอยากได้เห็นแต่อันนี้เห็นแต่เงินเนี่ยภาพมีตากลางเดียวเห็นไม่รอบคอบเห็นไม่ท่วนทีเห็นไม่ชัดเจนเห็นเป็นบางส่วนทีนี้พอเห็นเป็นบางส่วนอย่างนี้ก็เลยทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลบ้างเลยเป็นการสมัยหาที่ไม่ดีทีนี้ความละเอียดรอบคอบเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปประณีตขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้แน่นอนแหละแม่คุณไปขโมยเงินจากคนที่เพิ่งเบิกเงินออกมาจากธนาคารใครจะไปทำใช่ไหมไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆเนี่ยทุกวันความละเอียดลงไปก็มีเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้เราเห็นได้เลยทุกวันแก๊ง call center โอ้ยอุบายในการโกงตัวนี้แยบคายมากนะไม่ใช่ว่าแผนการง่ายๆธรรมดานะมันคิดแผนลึกลับซับซ้อนต่อเนื่อง 2-3 ต่อใช้ 2-3 คนตะล่อมอยู่ 2-3 เดือนทำไมอ่ะเอาโน่น 2-3 ล้านจะว่าเขามีตาสองข้างใช่ไหมเขาคิดแผนต่างๆได้เห็นช่องทางนั่นนี่โอ้โหบางทีเราคิดตามไม่ทันเราเห็นไม่ทันมันทำไมต้องเห็นได้ลึกซึ้งขนาดนี้นี่แสดงว่าเขามีสองตาไม่ใช่ทุกวันเขามีตาเดียวนั่นแหละมีตาที่ให้หาทรัพย์แต่ไม่มีตาที่จะเห็นอะไรเป็นสิ่งมีโทษไม่มีโทษก็ทำสิ่งที่มีโทษอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงคำศัพท์ซะก่อนว่าไม่ใช่ว่าแผนการโกงลึกลับซับซ้อนแล้วจะถือว่ามีสองตาไม่ใช่ต่อให้จะมีความละเอียดประณีตในด้านการหาทรัพย์ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจำแนกกุศลอกุศลไม่ได้ยังทำสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวมันอยู่ที่การกระทำนะเรื่องถ้าถามตามเท็กซ์บุ๊กถามตามตัวหนังสือเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปถูกปะรู้อยู่จำได้นะแต่จะลงมือทำมันทำไม่ได้ทำไมอ่ะถูกบีบคั้นถูกเขาบังคับให้ต้องโกงบ้างเงินที่เขาบังคับนี่คือเราก็ยอมให้เขาบังคับไงคือยอมเขาหลังจากที่เขาบังคับแล้วก็คือทำเองนั่นแหละรูปแบบการชักชวนของเขาก็คือบังคับเราต่อให้เขาบังคับเราด้วยชีวิตของเราเองก็ตามนี่นะจริงๆถ้าเราไม่ยอมเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเราก็ตายไงคุณจะยอมตายเพื่อไม่ทำชั่วเนี่ยนะยอมตายเพื่อความดีมันดีกว่านะถูกไหมท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นอยู่แล้วเพื่อความชั่วอย่างไรก็ตามแต่ละคนก็คิดได้ไม่เหมือนกันมองเห็นได้ไม่เท่ากันท่านจึงใช้จำนวนดวงตานี่แหละมาเป็นตัวที่บ่งบอกให้ทราบว่ามีตาหนึ่งข้างคือแค่เห็นทางที่จะให้หาทรัพย์ถ้ามีตาข้างที่สองเห็นส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ประณีตเห็นส่วนขาวส่วนดำกุศลอกุศลนี่ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีตาสองข้างนี่ดีมากๆเลยตาข้างที่หนึ่งยิ่งละเอียดมากๆเลยเพราะว่าโอกาสบางอย่างแต่อกุศลมันเกิดก็ต้องทิ้งไปไม่ทำตามนั้นเช่นการขโมยเงินจากคนที่ออกมาจากหน้าธนาคารเป็นต้นหรือการหลอกลวงการโกงเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเลยไม่ทำด้วยตาข้างที่สองทำให้ต่อให้เห็นด้วยตาข้างที่หนึ่งว่ามันได้เงินอยู่ก็จะไม่ทำเราเห็นด้วยตาข้างที่สองแล้วว่ามันไม่ดีทำไม่ได้แล้วถ้ามีตาสองข้างความละเอียดมันจะละเอียดลงอีกถูกไหมหยาบๆนี่ก็เอาเงินกันเลยถือเอาเลยโกงกันเลยแต่พอเฮ้ยทำไม่ได้เห็นด้วยตาการีสองมันต้องมองให้ละเอียดลงไปอีกตาข้างที่หนึ่งเราก็เชิญละเอียดลงไปอีก
มีตาสองข้างดีกว่ามีตาข้างเดียวนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมีตาสองข้างนี่แหละทำให้โอ้ยเราทำงานลำบากโอกาสที่จะได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่นะทำให้เรามีความละเอียดลงมากขึ้นทีนี้พอแบ่งคนด้วยจำนวนตาสองข้างก็จะได้สามประเภทแล้วนะว่าคนตาบอดคือทรัพย์ก็ไม่ได้กุศลทำก็ไม่เห็นคนมีตาข้างเดียวก็ได้แต่ทรัพย์แต่กุศลทำไม่เห็นคนมีตาสองข้างคือเห็นทั้งสองอย่างทั้งเห็นทรัพย์ด้วยเห็นกุศลทำด้วยดีนี่มีคนที่มีตาสมบูรณ์ด้วยนะคนตาสมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นตาที่สามก็ได้หวังคือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เอ้าเห็นกุศลอกุศลแล้วยังไม่เห็นอริยสัจสี่หรือมันละเอียดขึ้นไปกุศลอกุศลคือส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนี่คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วใช่เลยแต่อริยสัจสี่นั้นคือเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นส่วนของโลกบุญมีบาปมีอันนี้ใช่กับสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจสี่นี่คือส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปแล้วเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปแล้วจึงเหมือนกับว่ามีตาที่สามคือเพราะว่าต่อให้มีสองตานะคุณฟังหาเงินได้รู้อะไรดีอะไรควรไม่ควรแล้วทำสิ่งดีบางอย่างต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารทำดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำชั่วก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายภูมิสี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยเพราะว่าพวกเทวดาหรือนายนิรยาบาลที่อยู่ในนรกเขาไม่ได้รับเงินตรงจุดนั้นเอาก็วนไปไงยังวนขึ้นสูงวนลงต่ำแต่ยังวนอยู่จะออกจากวังวนนี้ได้ต้องมาทางใหม่คือทางที่จะเหนือจากบุญและบาปจึงพูดถึงคนที่มีตาสมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีตาสองข้างแล้วมีตาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นั้นก็คือรู้อริยสัจสี่ทีนี้พอเรารู้จักคนสี่ประเภทนะคือคนหาเงินได้แบ่งตามดวงตาสองข้างตอนท้ายมาเพิ่มอีกมีดวงตาสมบูรณ์ระหว่างดวงตาที่สามก็ได้จึงจะไม่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทเราก็ทำความเข้าใจต่อไปว่าการแสวงหาสองอย่างเป็นอย่างไรลำดับขั้นของการที่ให้เกิดการแสวงหานั้นเป็นมาอย่างไรเนื้อหานี้มาในสันนิษฐานสูตรนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของพุทธประวัติบางช่วงที่ท่านเล่าถึงตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีการแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะให้เกิดวิชาความรู้ลักษณะที่แสวงหาจุดนั้นเนี่ยท่านใจกับมาปริเยสนาคือการแสวงหาเหมือนคุณไปสำรวจคุณไปเควสไปเอ็กซ์เพดิชันไปเดินทางเพื่อที่จะมันมีสิ่งนี้ไหมไปสมัยหาสำรวจดูช่องทางอะไรต่างยังไงลักษณะปริเยสนานั้นจะมีสองอย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐก็คืออนาระยะที่ประเสริฐก็คืออาระยะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นยังไงเอาเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องดวงตาละเอาก็แสวงหาเงินไงโดยที่ว่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะแบบใดดีไม่ดีแบบกุศลอกุศลจะไม่แคร์จะหาเงินอย่างเดียวสวัสดีค่ะอย่างนี้เรื่องจะไม่ค่อยประเสริฐโดยคำนิยามที่ท่านให้ไว้ก็มาในสองส่วนส่วนที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวดสองก็มีแต่พูดถึงการสวัสดีค่ะที่ไม่ประเสริฐนั้นคือการสวัสดีค่ะสิ่งที่มันยังมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความไม่ไม่ทำพันเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนั้นยังหาสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตัวเรามีความแก่ความตายเป็นธรรมดายังหาสิ่งที่มีความแก่ความตายเป็นต้นเป็นธรรมดาเข้าหาแล้วมันจะมาแก้ปัญหาอะไรในสมมติถ้าคุณไม่มีเงินคุณดูไปหาเงินจะมาแก้ปัญหาเรื่องความจนอันนี้ฟังดูเขาทา
คุณไม่มีชื่อเสียงก็ไปหาชื่อเสียงก็คุณมาแก้ปัญหาเรื่องจะไม่มีชื่อเสียงโอเคก็ได้คุณป่วยใช่ไหมคุณก็ไปหายามาแก้มันก็แก้ปัญหาสิ่งที่เรามีอยู่การสวัยหาเพื่อนดีขึ้นอันนี้ดีนะดีในยะที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายบริบทนี้เจาะจงเอาเฉพาะตรงจุดที่แก่เจ็บตายแถมเกิดให้ด้วยแถมสิ่งอื่นๆคือความโศกความรำพันรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแค้นใจต่างๆคือทุกข์นั่นเองถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็จะไปแสวงหาสิ่งที่มีทุกข์เหมือนกันมันไม่เข้าทางนิรารียของคำว่าทุกข์นี่มันยังไงจุดนี้ไงบางคนมองแค่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์เดี๋ยวๆคุณรับก็ป่ะเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเดียวนี่นะเดี๋ยวมีปัญหาได้มันยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นต้องดูด้วยสองตาจึงจะรับข้อพอดูด้วยสองตาที่ไม่เป็นอกุศลเราก็เป็นทางที่จะได้เงินเพิ่มหรือจากไม่มีก็จะมีได้เอาทำได้ถ้าอันนี้การสบายหาของเขาก็จะเริ่มดีขึ้นมาทีนี้ที่จะดีขึ้นไปเลยคือด้วยตาที่สามคือตาสมบูรณ์คือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เพราะอะไรหนึ่งหวังเพราะว่าต่อให้มีตาสองตามันยังไม่ได้เป็นการสบายหาอันประเสริฐเพราะในความหมายของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐนั้นคือตามนัยยะนี้เลยที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความมรรคลำพันคือเอาทุกขอริยสัจนี้มาเลยถ้าเราใช้ตาสองตาครับเกิดคุณทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตถูกไหมเราก็เป็นกุศลเราก็ได้เงินด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ให้ทานด้วยนะมีการตั้งมือนี่บริจาคที่นั่นที่นี่แต่ว่าถ้ายังไม่พ้นทุกข์มันก็ยังวนอยู่ไงมีสองตาก็ยังวนอยู่วนอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นบุญเป็นบาปยังไม่เหนือบุญยังไม่เหนือบาปนี่ต้องมีตาสมบูรณ์คือมีตาขั้นที่สามด้วยเป็นอริยสัจสี่ด้วยการแสวงหานั้นนั่นน่ะจึงจะเป็นการแสวงหาที่พ้นจากทุกข์นั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังในเอพิโซดนี้ถามแบบจำได้สองหรือสามหรือยังไงนะไม่ได้เอาตรงนี้สำคัญแสวงหาสิ่งที่มันจะพ้นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์ไม่ใช่เจ็บแค่ได้ป่วยคือทุกข์คือใช่พวกนั้นมันคือทุกข์อยู่ท่านผู้ฟังก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราจะไปหาเงินเงินมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์เนี่ยถ้าเราจะไปหายามารักษายาที่รักษานั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไงนั้นสิ่งที่จะพ้นจากทุกข์คือนั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละอะไรเรามาฟังลำดับขั้นของการที่จะไปสู่การแสวงหาซะก่อนเมื่อสักครู่ในยะที่อธิบายมานั่นคือตามอังคุตรนิกายส่วนการแสวงหาสองอย่างยังมีจุดที่ให้ถึงการแสวงหาตาตามในนัยยะของสังยุตตนิกายสันนิฐานสูตรโดยท่านแยกถึงเรื่องธาตุสัญญาสังกัปปะฉันทะปริราหะและปริเยสนาการแสวงหาตรงนี้แสวงหาจะเกิดได้จากการถูกบังคับบีบคั้นจึงต้องไปแสวงหาที่ถูกบังคับบีบคั้นเพราะอะไรพอใจคือฉันทะทำไมถึงพอใจเพราะตรีตรึกมันทำไมถึงตรีตรึกได้เพราะมันนึกถึงมีความหมายรูปคือสัญญาพอเกิดไม่ได้ไงเพราะอาศัยธาตุในพระสูตรที่สังยุตตนิกายนั้นท่านแยกออกเป็นกามพยาบาทเบียดเบียนการหลีกออกจากกามการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนโดยพูดถึงเรื่องธาตุก่อนทุกวันถ้ามีกามธาตุก็มีกามสัญญาถ้ามีกามสัญญาก็มีกามสังกัปปะมีกามสังกัปปะก็มีกามฉันทะมีกามฉันทะแล้วก็จะมีความเร่าร้อนในกามมีความเร่าร้อนในกามแล้วก็จะมีการแสวงหาในกามก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจในแต่ละคำนี้ท่านแจกแจงออก
สามอย่างเป็นคู่ตรงข้ามรวมกันได้หกชนิดนอกจากเรื่องของกามแล้วยังพยาบาทยังเบียดเบียนคือวิหิงสาตรงข้ามกับกามก็คือหลีกออกจากกามใช้กรรมเนกกรรมะตรงข้ามกับพยาบาทก็คือไม่พยาบาทออกจากพยาบาทคืออัพยาปาทะตรงข้ามกับการเบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาแจกแจงออกหกอย่างจัดเป็นสองหมวดแต่ละอย่างลำดับขั้นนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงธาตุท่านผู้ฟังธาตุคือหน่วยที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่าธาตุหรือว่าธาตุสมัยปัจจุบันในทางเคมีก็จะตรงกับคำว่าอะตอมที่มันจะแตกออกไปอีกไม่ได้แล้วนี่อะตอมเนี่ยพอทางวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบเรื่องอื่นๆมาเป็นอิเล็กตรอนนิวเคลียสเป็นควาร์กเป็นอะไรที่มันเล็กลงไปกว่านั้นอีกมันก็ยังแบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้ใช่ไหมเล็กลงไปจนกระทั่งว่าทำแบ่งไม่ได้เลยเนี่ยคือธาตุตรงนี้ธาตุต่างๆมีมากมายในที่นี้คือมีกามธาตุมีพยาบาทธาตุมีวิหิงสาธาตุฝั่งที่เป็นอกุศลมีธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุนี่คือหน่วยเล็กที่สุดคือไม่มีองค์ประกอบของสิ่งนี้ที่จะให้เกิดเป็นกามต่อไปได้พอมีหน่วยเล็กๆแล้วมันประกอบกันมันก็เลยเป็นกามสัญญาขึ้นมากามสัญญาคือความหมายรู้ในกามความหมายรู้อันนี้คือกามนะมีพยาบาทธาตุแล้วก็มีพยาบาทสัญญาความหมายรู้ว่าไอ้นี่ฉันไม่พอใจแล้วนะฉันคิดโกรธแล้วนะฉันคิดพยาบาทคิดปองร้ายแล้วส่วนวิหิงสาความเบียดเบียนมีธาตุแล้วมันก็เป็นวิหิงสาสัญญาวิหิงสานั้นต้องไฮไลท์ในหนึ่งตำรังว่ามันต่างกับพยาบาทอย่างไรเพราะพยาบาทนั่นคือความคิดที่ทำร้ายปองร้ายใช่ไหมวิหิงสาก็คิดให้เขาได้ไม่ดีเหมือนกันคิดเบียดเบียนเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างตรงคู่ตรงข้ามและพื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายคือนายพรานมีความคิดที่จะไปฆ่ากวางเหมือนว่าก็ต้องล่าสัตว์เพื่อที่จะปากท้องบ้างเลี้ยงดูครอบครัวบ้างขายเอาเงินบ้างอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คิดพยาบาทกับกวางอยู่นั้นไม่ได้โกรธมันไม่ได้เครียดคัดให้มันว่ามันมาทำฉันต้องทำมันต่อไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือฆ่าเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาหนังมันน่ะไม่ได้โกรธเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปความคิดแบบนี้คือวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นเกิดจากความโกรธความขัดเคืองซึ่งมีพื้นฐานมาจากในใจเราก่อนสิ่งที่จะตรงข้ามกับความเบียดเบียนนั้นก็คือกรุณาไม่เบียดเบียนคนอื่นปรารภผู้อื่นในด้านความทุกข์ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาเรารบคนอื่นไม่ให้เขามีทุกข์โดยที่ถ้าว่าไม่ได้มีความโกรธนั่นก็จะเป็นวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นจะตรงข้ามกับเมตตาเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเรามีความขัดเคืองความไม่พอใจแล้วขยายออกมาถึงขนาดอยากให้เขาได้ความไม่พอใจนั้นด้วยให้เขาได้ร้ายด้วยให้เขาได้ไม่ดีด้วยนั่นเป็นพยาบาทเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงปรารภส่วนของตนเองในเรื่องความรักความปรารถนาดีผู้ตรงข้ามนั้นก็จึงเป็นพยาบาทฉะนั้นในส่วนสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยคือคิดนึกนั่นเองคิดนึกน้อมจิตไปคิดก็หรือตรึกไปน้อมจิตไปตรึกไปเหมือนพอโกรธแล้วใช่ไหมเราก็จะคิดปรุงแต่งไปว่าเนี่ยจะให้เขาได้ไม่ดีอย่างนี้หรือเพราะถูกเรื่องปากท้องบังคับบีบคั้นเนี่ยจะต้องวางกับดักอย่างนี้จะต้องฆ่ามันอย่างนี้อยู่ที่ต้นลมอย่างนี้ปล่อยธนูปล่อยกันสอนไปอย่างนี้หรือถ้าในทางกามสัญญาก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปเสพหากามไปกินอะไรอร่อยๆจะชวนใครไปกินดีมันจะตรีตรึกคิดนึกไปในทางนั้นด้วยสัญญาลักษณะความตรีตรึกไปทางนั้นสัญญานั้นใช้คำหนึ่งก็ได้ว่าวิตกวิตกะหรือวิจารความตรีตรึกความนึกน้อมไปในทางนั้นซึ่งมันจะต่างกันกับสังกัปปะนี่คือลำดับที่3แล้วพอมีธาตุก็จะมีสัญญามีสัญญาก็จะมีสังกัปปะสังกัปปะก็คือความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าดำริแล้วความคิดที่เป็นสัญญา
กับความคิดที่เป็นดำริมันต่างกันยังไงความคิดที่เป็นดำริหรือว่าสังกัปปะนั้นจะหมายถึงมันโผล่ขึ้นมาเองคือเพราะว่าเรามีจิตที่คิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยคิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยใช่ไหมพอเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมันก็ชุ่มด้วยสิ่งนั้นมันก็มีความดำริในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยออกมาของมันเองเช่นกรณีของนายพรานดูเรื่องเบียดเบียนหรือวิหิงสาในขณะที่บางทีเขาอาบน้ำอยู่เขากินข้าวอยู่เนี่ยบางทีมันมีไอเดียอะไรที่จะวางกับดักจะฆ่าสัตว์ยังไงมันโผล่ขึ้นมาลักษณะความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนั่นเป็นวิหิงสาสังกัปปะหรือในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ชมนกชมม้าอยู่ในกรณีของพยาบาทเนาะมันจะมีความคิดที่ว่าจะด่าเขายังไงให้เขาเจ็บๆแสบๆจากความโกรธในเรื่องนั้นที่เราเคยพยาบาทเขาอยู่ไอ้ความที่มันโผล่ขึ้นมาเงี้ยเองเนี่ยเรียกพยาบาทสังกัปปะหรือกรณีของการมาสังกัปปะก็เป็นเวลาเช่นเราอ่านหนังสืออยู่เรากำลังคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องงานอันใดหนึ่งอยู่แต่ไม่มีความคิดแบบกันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะกินอันนี้กับใครดีนะแล้วฉันจะสั่งอะไรมีงบเท่าไหร่แล้วจะไปเที่ยวไหนดีฮะความสุขทางตาทางหูคิดนึกไปแบบนั้นอยู่มันโผล่ขึ้นมาเองนะนั่นเป็นกามสังกัปปะแต่ทางอกุศลเป็นนี้ทางกุศลก็อย่างนี้เหมือนกันวันนี้จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็อยากจะพูดตรงข้ามกันเรื่องการหลีกออกจากกามอย่างนี้ในกามเนี่ยถ้าเรากินข้าวอยู่เราเดินทางอยู่เราจะมีความตรึกตรึกว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ดีไปแล้วฉันจะเอาชุดไปกี่ชุดแล้วฉันจะอยู่กี่วันมันคิดนึกเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเองนะนั่นในกามสังกัปปะบางคนมีความดำริว่าฉันจะบวชนะอยู่วัดบ้างก็ดีเหมือนกันแต่ความตรึกตรึกก็มันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่าสังกัปปะแต่เพราะว่าเราคิดไปในทางนั้นอยู่เรื่อยมาจากสัญญาเพราะมันมีธาตุคือในกามแบบนี้มาความคิดไม่พยาบาทนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ๆมันมีความคิดถึงคนที่เขาเคยทำให้เราได้ทุกข์อย่างนี้คิดว่าขอให้เขาได้ความสุขขอให้เขาอย่าลำบากก็นั่นเป็นอัพยาบาทนะอัพยาบาทสังกัปปะอยู่ๆมันดำริขึ้นมาเองแล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ได้รับความเบียดเบียนเดือดร้อนเออนี่ดีนะหรือถ้ากรณีของนายปราณีมาคิดว่าล่าสัตว์แบบนี้มันจะลำบากมากเอางี้เราไปหากินแบบอื่นดีกว่าความคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่มันโผล่ขึ้นมาเองมีอาชีพใหม่ๆเพื่อที่เรานึกขึ้นได้ทำเกษตรดีกว่าหรือช่างหม้ออย่างเงี้ยนะก็ต้องไปเอาดินมาปั้นหม้อตอนไปขุดดินก็เจอสัตว์บ้างเจออะไรบ้างมันก็ตายลำบากอยู่ๆมีความคิดโผล่ขึ้นมาว่าเราไปเอาดินอยู่ตรงตลิ่งแม่น้ำดีกว่าตรงนั้นจะไม่มีสัตว์เพราะตลิ่งมันพังลงเราไปเอามาเฉยไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเองเป็นสังกัปปะในทางอวิหิงสาทำให้สัตว์ไม่ได้รับความลำบากเบียดเบียนนี่ก็ลำดับที่สามต่อกันมาเป็นสังกัปปะความดำริพอเรามีความดำริอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแสดงว่าพื้นฐานของจิตเรามีความพอใจน้อมไปในทางนั้นแล้วความพอใจน้อมไปในทางนั้นคือฉันทะก็น้อมไปในทางไหนได้บ้างล่ะก็หกอย่างนี้แบ่งเป็นสองหมวดที่ว่ามาตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทฉันทะวิหิงสาฉันทะสามอย่างนี้เป็นอกุศลมีความพอใจในการมีความพอใจในการที่ว่าแม้ฉันทำให้เธอเจ็บๆแสบๆแล้วฉันจะสบายใจพยาบาทฉันทะหรือฉันเบียดเบียนเธอแล้วได้เนื้อได้หนังมาฉันดีใจอันนี้มีหญิงสาฉันทะส่วนในทางตรงข้ามก็เป็นเนกขัมมฉันทะอัปยาบาทฉันทะอวิหิงสาฉันทะคือพอเรามีความตรึกตรึกในเรื่องที่เราจะไปปฏิบัติธรรมนะหลีกเร้นนะมันสบายใจขึ้นมาพอใจขึ้นมาเมื่อเราคิดว่าให้เขาได้ดีทั้งนั้นที่ว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราก็พอใจขึ้นมานะเกิดนั่นเป็นอัปยาบาทฉันทะนะหรือคิดว่าฉันไปทำมาหากินอาชีพอื่นแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้เขาได้รับความลำบากแปลกๆอาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่าพอใจนะนั่นก็เป็นอวิหิงสาฉันทะตรงนี้คือตาทางที่สองเริ่มมีแล้วนะ
เริ่มมีการเปิดตาขั้นที่2ใน3ส่วนหลังนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็คือประมาณตั้งแต่สัญญาแรกคุณฟังสัญญาสังกัปปะจนมาถึงฉันทะตาขั้นที่2เนี่ยเปิดแล้วเห็นแล้วต่อมาอีกหลังจากฉันทะเป็นลำดับที่4ก็จะมีปริลาหะความหมายตรงตัวในที่นี้ก็คือความเร่าร้อนไม่ใช่ว่าเร่าร้อนอยู่ไม่ได้แต่เป็นลักษณะของการบีบคั้นให้เราต้องไปทางนั้นพอมีกามฉันทะแล้วก็จะมีกามปริราคือความบีบคั้นจากกามพอมีความพยาบาทแล้วฉันพอใจในทางที่จะให้เขาได้ไม่ดีมันจะบีบคั้นออกมาด้วยอำนาจพยาบาทนั้นให้เราต้องต่อไปอีกก็จะมีการแสวงหาล่ะด่าบ้างใส่ร้ายบ้างกุเรื่องบ้างมีการกระทำทางกายทางวาจาออกต่อไปแล้วก็จะไปเป็นการปริเยสนาคือการแสวงหาในความเร่าร้อนที่แปลจากคำว่าปริลาหะนั้นก็คือทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกจากจุดที่เราอยู่เป็นเดิมนั้นปกตินั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปกรณีของทางอกุศลอย่างไรทางกุศลก็เช่นเดียวกันมีความพอใจในการหลีกออกจากกามคือในกามฉันทะแล้วมันก็จะถูกบีบให้งั้นฉันไม่อยู่ครองเรือนหรอกฉันไม่ปฏิบัติธรรมดีกว่าในการที่ถูกบีบคั้นออกมาเนี่ยด้วยอำนาจของเนกขัมมะเนี่ยมันก็จะมีเนกขัมมะปริลาหะความไม่พยาบาทก็เหมือนกันด้วยความพอใจในความไม่พยาบาทแล้วใช่ไหมความไม่พยาบาทนั้นบีบคั้นเรานะบีบคั้นให้เราทำมีการขอโทษเป็นต้นมีการให้อภัยกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าเร่าร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในทางที่อกุศลอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงในการที่จะขับดันขับเคลื่อนเป็นพลังกลับเคลื่อนเหมือนจรวดเนี่ยนะพอมันติดไฟขึ้นมันพุ่งออกไปทีนี้การพุ่งทะยานออกไปคุณจะไปทางไหนอ่ะถ้าไปในด้วยอำนาจของการเป็นไฟการเป็นไฟพยาบาทเป็นไฟวิหิงสาก็ไปในทางอกุศลสวัยหาไปในทางอกุศลถ้าเป็นไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทวิหิงสาก็ขับเคลื่อนไปในทางกุศลก็จะไปแสวงหาอีกขั้นตอนต่อไปสเต็ปที่4คือฉันทะสเต็ปที่5คือการบีบคั้นขับดันสเต็ปที่6นั้นคือการแสวงหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่าปริลาหะในบริบทคำศัพท์ปัจจุบันภาษาไทยก็ควรจะแปลว่าขับดันไปเป็นพลังขับเคลื่อนไปพลังขับเคลื่อนด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนนี่ทางอกุศลพลังขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นคือทางกุศลก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่6คือการแสวงหาละนั่นเองแสวงหาในทางอกุศลก็คือแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียนการแสวงหาตรงนี้ก็คือขยับปากแล้วขยับมือแล้วช่องทางใจเนี่ยถูกขยับขยื่นก่อนตามกระบวนการที่ว่านี้ผลักดันจิตเราแล้วกายวาจาก็เคลื่อนตามออกไปเป็นการแสวงหาใช้คำว่าปริเยสนาในทางอกุศลก็จะประกอบด้วยกามพยาบาทเบียดเบียนคือวิหิงสาปริเยสนาส่วนทางกุศลก็เหมือนกันนะฟังด้วยพลังขับดันคือปริลาหะแปลตามสามว่าความเร่าร้อนแต่หมายถึงความขับดันที่เกิดจากเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็ทำให้เกิดการแสวงหาที่หลีกออกจากกามหลักแสวงหาที่ไม่พยาบาทหลักแสวงหาที่ไม่เบียดเบียนหลักการแสวงหาแบบนั้นคือยังไงปากก็ขยับไปมือก็ขยับไปในการที่จะหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเริ่มจะมีการได้เพราะมีการแสวงหาการแสวงหาตรงนี้ทั้งสองทางที่แตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟังจึงมาตามนัยยะที่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐเพราะมันจะเจอคนละอย่างกันถ้าแสวงหาการปฏิบัติเบียดเบียนก็จะเจอสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมเพราะคุณแสวงหาแล้วทำไมถึงมาอย่างนี้ได้นะเพราะมีการขับดันมาเพราะคิดแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะสัญญาวิตกวิจารมาคิดแต่เรื่องนี้เป็นสังกัปปะตรึกขึ้นมาเอง
มีความพอใจไปแล้วมันก็จะมีแต่การได้เรื่องพวกนี้ก็จะเจอแต่สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอันนี้คือจะไม่ได้แคร์แล้วว่าไหนจะกุศลอกุศลถ้าจะเป็นเงินทองก็จะมีแต่ตาข้างเดียวบางคนอาจจะไม่มีตาข้างเดียวนั้นด้วยก็จะทำบาปอกุศลได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามส่วนที่เป็นเนกขัมมะไม่ไปบาปไม่เบียดเบียนนั้นก็จะเจอสิ่งที่หลีกออกจากกามซึ่งจะเป็นทางพ้นทุกข์ในที่นี้เป็นทางที่ไม่ได้มีการเกิดการแก่การตายการโศกการร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไม่เป็นไปอย่างนั้นคือการแสวงหาที่ประเสริฐก็จะได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไงประเสริฐตรงนี้เพราะว่าดีกว่าตัวเองตัวเองที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงตาที่เห็นไหมตาที่จะเห็นตรงนี้ได้คือตาที่สามนะตาสมบูรณ์เพราะคุณจะรู้เข้าใจเรื่องทุกข์อย่างเต็มที่ดีเลยพอเรามีความแก่ความเจ็บอยู่คุณใช่งั้นเราจะไปหาทำไมสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติชื่อเสียงมีความแก่ความเจ็บว่าฉันไม่ได้หาสิ่งนั้นหรอกฉันหาสิ่งที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือนิพพานไงจะไปทางไหนอ่ะนี่แล้วหลีกออกจากการไม่เวรบาปไม่เบียดเบียนคุณจะเจอสิ่งนั้นได้แล้วในกระบวนการนี้ถ้ามันจะมีชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างมีก็ถามไม่มีก็ไม่เป็นไรในความเข้าใจข้อนี้ดวงตาสมบูรณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังเทียบเคียงกันให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นคือเรื่องของดวงตาสองตาดวงตาที่สามด้วยแบ่งบุคคลได้สี่จำพวกเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐตามนัยยะของอังคุตรนิกายและสังยุตตนิกายเมื่อท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบฟังธรรมข้อนี้แจกแจงแล้วสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในช่วงใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์พระพิปุณโณแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
1: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกด้วย Now Green Power by PEA
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสง

0: ทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
2: วันนี้เวลา 20:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันนายศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม

0: องชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มไอระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8:00 น.และออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี
2: ้นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดหามาตรรักษาพันรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะพุธกลางสัปดาห์กลางใจคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าที่เราจะเสิร์ฟข่าวกันวันนี้นะคะสองชอเช่นเคยค่ะชัยนันท์แก้วกล่อมชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเขาเป็นหนุ่มสิงห์บุรีนะพี่สายชนีก็ต้นสิงห์บุรี
1: เขาทานปลา
0: อ๋อเหรอนะหน้าหล่อตลอดอีก3ปีจะเกษียณแล้วคุณผู้ฟังพี่สายยังหนุ่มตลอดเช่นเดียวกันขนมสระบุรีท่านนี้ก็หนุ่มตลอดการนะคะน้องแดนอัคเดชคำเพียระค่ะดูแล Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เช้านี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะฟ้าฝนซาบ้างหรือเปล่านะคะพอพูดถึงสระบุรีพี่เสวียนก็มาเลยนี่เขารักกันนะสระบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะทักทายกันมาลงไร่ลงนากันหรือยังหรือว่าเดินทางไปทำงานกันแล้วตอนนี้หรือว่ากำลังทำภารกิจกันอยู่นะคะอ่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพี่นิคมมาแล้วพี่รจนาแชร์แล้วพี่คมสันพี่คำลานะคะ
1: ค
0: ุณแอลคำลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันคุณโพนเร่ก็มาแล้วทักทายกันดีเจแอลเราไม่เจอกันนานเนาะต้องสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หนึ่ง
0: สัปดาห
1: ์ดูกันหน่อยว่าอากาศเป็นยังไง
0: แต่เหมือนเมื่อไม่กี่วันเราเพิ่งเจอกันวันหยุดนะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8นะคะก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกับเราฟ้าฝนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่นะช่วงนี
1: ้ค่ะประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น

0: ดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนการในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทั่วไทยก็ยังคงต้องตามดูเปอร์เซ็นต์ฝนแล้วนะคะลดลงนะคะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝน 40% ภาคกลางก็ฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออธิบดีปภ.เมื่อคืนสัก 20:00 นกว
0: ่
1: าก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุถนนลาดพร้าวสุดนะคะแล้วก็มีการเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังคือปภ.ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุถนนสุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิ
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางขาออกนะคะแขวงบางกะปิเขตลาดพร้าวกรุงเทพนายจิรพัฒน์ คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ไปตรวจสอบก็พบว่าถนนที่สุดตัวเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่กว้างประมาณสัก3เมตรค่ะผู้ฟังผู้ชมกว้าง3เมตรยาว4เมตร
0: ค่ะ
1: ก็เกือบห้องนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะหลุมใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนน3ช่องทางที่เกิดการซุดตัวก็ปิดการจราจรบริเวณช่องกลางส่วนช่องทางด้านซ้ายและขวายังสามารถใช้สัญจรได้นะคะการแก้ปัญหาสำนักงานเขตลาดพร้าวก็ทำการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมพื้นที่ก่อนจะทำการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่มันซุดตัวนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็เร่งคืนพื้นผิวคาดว่าเนี่ยเช้านี้น่าจะใกล้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสักเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็มีข่าวว่าใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงปภ.ก็แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังกันนะคะเช้านี้น่าจะใกล้จะสัญจรได้แล้วใครอยู่แถบนั้นแจ้งมาเพิ่มเติมได้นะคะ
0: ค่ะ6:12
1: ค่ะ
0: นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวภายหลังในการหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณกำหนดการจัดงานภายใต้ชื่องานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาธรรมค่ะการจัดขึ้นก็ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนในช่วงเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการกันในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีภายในงานยังมีการเปิดให้เข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดรวมถึงมีการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ณเสาโคมและศาลารายการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมค่ะ สำหรับในวันที่26มิถุนายน2569จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในช่วงเวลา 7:00 นส่วนกลางนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูปตะในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสังฆินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน118รูปประกอบพิธีโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะและในส่วนภูมิภาคนั้นจัดที่สารกลางจังหวัดและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่บริบทนั้นเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันนะคะรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างช่วงวันนี้ถึง26มิถุนายน2569นะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะนอกจากนี้แล้วขสมกเองค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกก็ขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะระหว่างวันนี้นะคะถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันงดเลยนะคะ3วัน17 18 19เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะมีในส่วนของ
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะในช่วงของสัตมวาน7วัน
1: ใช่ค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับในวันนี้ค่ะจะทำการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา16:55 นสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ18:00 นก็จะเป็นในช่วง9:55 น
1: ค่ะ18มิถุนายนนะคะวันนี้ถ่ายทอดเสียงทุกคลื่นเลยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือสถานีทุกสถานีนะคะรับสัญญาณกันตั้งแต่เวลา16:55 จนเสร็จพิธีส่วนพรุ่งนี้นะคะย้ำกัน18มิถุนายน2519เริ่มตั้งแต่9:55จนเสร็จพิธีค่ะ
0: ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเมื่อคืนนี้ก็ได้นำคณะออกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่รัสเซียนะถือว่าเป็นสมัยพิเศษเพื่อไปพูดคุยในทุกมิติเนี่ยเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านของปุ๋ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าส่งผลทางภาคของการเกษตรมากราคาต้นทุนของปุ๋ยทางภาคการเกษตรสำหรับประเทศไทยขนาดนี้คือราคาต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะช่วงระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนและรัสเซียและจะมีการพบปะกันทั้งด้านของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อที่จะไปเจรจาการผลักดันและความร่วมมือต่างๆที่สามารถจะต่อยอดการค้าการลงทุนในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการที่จะขยายความร่วมมือการระหว่างอาเซียนและก็รัสเซียค่ะในรอบด้านมากขึ้นด้วยช ช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากประเทศต่างๆสำหรับประเทศรัสเซียนั้นถือว่าเป็นประตูค่ะที่ทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆนะฮะที่เพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญด้านของพลังงานปุ๋ยวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตค่ะในขณะที่ประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญกับประเด็นทางด้านของพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของภาคธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่รัสเซียค่ะ
1: ค่ะข่าวต้นชั่วโมงของเราคุณอรัญญาชมเชิญก็รายงานไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเช้านี้หลายๆท่านก็บอกว่าอุ๊ย2วันติดแล้วนะน้ำมันลดราคาเนี่ยขอให้ลดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้บันทึกข้อตกลงกันใช่ไหมคะก็ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับทุกๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุสนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะตั้งแต่ตี5มาแล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็ได้เห็นถึงน้ำมันลดราคาวันก่อนก็ลดนะบาทนะคะบาท5บาท20สตางค์ใช่ไหมนะคะวันนี้ก็ลดอีกลดไปเรื่อยๆใครที่เติมน้ำมันเต็มถังไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอนะคะรอเติมรอบต่อไปแล้วกันนะคะมาดูกันหน่อยอีกหลายๆเรื่องที่รออยู่นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานก็มีการประชุมครม.ด้วยหลายประเด็นที่ออกมานะคะเรามาดูกันหน่อยครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีหักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิโรเนชั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีค่ะโดยให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอินโดนีเซียนี้นะคะของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคซึ่งทางกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีแต่ว่าจะส่งผลดีอย่างยิ่งนะคะในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังล่าสุดนั้นนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเห็นว่าล่าสุดมียอดการใช้จ่ายเนี่ยรวมกว่า 32,000 ล้านบาทนะคะ
1: คุณชัยนันท์คุณใช้หมดแล้วใช่หรือไม่ได้ตอบ2อย่างค่ะใช่หรือไม
0: ่ใช่คุณ คุณสอบสวนดิฉันเหมือนทนายเลยนะ
1: ไม่เพราะว่าแอดมินเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยนำดาราเด่นของละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาไงมาถามใช่หรือไม่ให้ตอบ2อย่างใช่หรือไม่คะ
0: ใช่
1: หมดได้ยังคะใช่หรือไม
0: ่ของเดือนนี้นะเรียบร้อย
1: นะคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดี
1: นะคะคุณเป็น1ในจำนวน3ล้าน6แสนรายแต่ยังไม่เต็มใช่ไหมหรือเต็มไปแล้วหมดยัง 1,000 หมดยังเดือน
0: หมดแล้ว
1: โอเคนั้นเป็น1ใน3ล้าน6แสนรายภูมิใจนะคะได้ไทยช่วยไทยนี่แหละนะคะที่ช่วยในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะ16มิถุนายน2569พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมรวม32ล้านกว่าบาทเยอะนะไม่ธรรมดาแบ่งเป็นยอดจากร้านปกติ31ล้านกว่าบาทแล้วก็ยอดจากร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform อีก121ล้านกว่าบาทคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย18ล้านกว่าบาทนะเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกก็โอ้โห13ล้านกว่าบาทก็เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จมีทั้งสิ้น25ล้าน 93,440 รายมีจำนวนผู้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ครบ 1,000 อยู่ที่ 3,619,096 รายค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณชัยนันท์แก้วปรัง
0: ค
1: ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานรวมกว่า 1,53,396 ร้านค้าร้านเดิมเขาก็ 800,000 กว่าร้านร้านใหม่ 170,000 กว่าร้านนะคะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวมกว่า 1,6428 ร้านค้าแล้วก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะคะ TNC อีกประมาณ 100,000 กว่าร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 3,600 กว่าร้านค้านะคะถือว่าคึกคักมากคือเมื่อวันก่อนยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันแบบโอ้โหเขามีงานบุญงานกุศลงานแจกของฟรีหรือเปล่าคนเยอะมากทุกร้านเลย
0: ค่ะ
1: ต้องไปต่อแถวกันว่าโอ้โหคึกคักจริงๆ
0: คือช่วยได้เยอะอ
1: ่
0: ะคุณเวลาซื้อของเนี่ย
1: ค่ะ
0: 100บาทก็คืออย่างที่ได้นำเรียน
1: จ่ายไป40
0: 40
1: ค่ะแล้วคนก็จะชิมคนชิมกันมีคนละเครื่องไหมบางท่านก็บอกว่าไทยช่วยไทย
0: คือเราไม่สามารถ
1: ก็รู้กัน
0: ได้ว่าอย่างไปทานข้าวแกงข้าวแกงที่แบบว่าเป็นร้านอีกประเภทหนึ่งที่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ในสถานที่ที่แบบอย่างสมมติบางทีทานอาหารไปเนี่ยข้าวแกงแล้วคุณจ่าย
1: ค่ะ
0: 60-40เนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้รู้สึกว่าวันนั้นเราสามารถไทยช่วยไทยจริงๆนะสำหรับโครงการนี้เอามาดูประเด็นนี้ก็หน่อยคุณชัยศิลป
1: ์
0: เรื่องของกรณีเรือมายุรีนารีนะที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ทราบกันก็คือเกิดเหตุที่ทางด้านของช่องแคบพอร์มูสแล้วก็ในส่วนของลูกเรือ3ลูกเรือคนไทยเนี่ยซึ่งล่าสุดนะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุนะถึงกระบวนการการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนเนี่ยจากเรือมายุรีนารีซึ่งดำเนินการการส่งกลับยังประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะครับว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายปานินนท์ปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ชี้แจงถึงความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมายุรีนารีกลับประเทศไทยนะคะโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่านของนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะตลอดจนได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทของเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่การเกิดเหตุซึ่งขณะนี้กระบวนการทั้งหมดค่ะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งการลงนามยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐอิหร่านได้ลงนามยุติสงครามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็บอกว่าในการกรณีนี้นะคะราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลดลงนะคะส่วนตัวประชุมกองทุนน้ำมันก็มีการประชุมทุกเย็นเพื่อพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงนะคะก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่ฝั่งทางโน้นน่ะราคาน้ำมันเพิ่มตอนเย็นก็ประกาศกันใช่ไหมคะทุกคนไปต่อแถวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านก็บอกมีการประชุมกันตลอดเพื่อปรับราคาหน้าปั๊มบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาใช้กลไกปรับราคาของโรงกลั่นนะคะตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวดีว่ากระทรวงพลังงานเตรียมรื้อโครงสร้างค่าไฟเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง data center ที่แบกต้นทุนแทนประชาชนนะคะเรียกว่าประชาชนจะได้รับการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับเรื่องของชาวสวนยางที่มีเรื่องข้องใจอะไรกันอยู่นะคะโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจง3ประเด็นที่เป็นข้อข้องใจนะคะที่สื่อออนไลน์เขาเป็นเรื่องราวกันอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับนับถอยหลังวันนี้โอ้โหอีกไม่กี่วันเองนะจะเลือกตั้งนะคะจะเลือกตั้งกันแล้วใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านจะเพิ่มชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำภายในวันนี้นะคะ17มิถุนายนเดี๋ยวกลับมาพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ นำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยนะครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบนะครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกับประเทศนั้นมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไปด้วยต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารและครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริตแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบและครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

อันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของ

และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยนะครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดี